0: ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงวาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวานนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูป ร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่ง ซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
0: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นารัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี
0: ้สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับไซเช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 น.เนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 1-2 ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พาร์ท72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก นื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรดาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและ

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่น ธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาท

0: บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตง๋งซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
1: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเกษ

0: Generation R.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธ
4: อไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: เขาคงไม่เห็นเอาดีไปกว่าลูกน้องเขาหรอกพ
2: ่อพ่ออยากหูควรเป็นท่ามันมีหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
1: มูมีทางหรอกพ่อนอกจากเจ็บตัวกลับมาเบิ่งยังได้อ้อยสิพ่อมาอยู่ซื่อทำมากินข้าวก็ยังมาไหว้สิไม่เรื่อง
2: ถ้าห้าวบ่อยว่าเสียเลยห้าวสิอยู่ที่นี่บ่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปเบ้า
1: อย่าเลย
2: พ่อเป็นหยังวะ
1: พวกมันต้องตามมาเหยียบเอาอีกเจ็บตัวเปล่าเขามาคิดกันดีกว่าว่าจะเหตุจังใดในเมื่อมันมาให้คุณพลอยอีกแล้วแล้วเขาจะไปใส่ไปเหตุยังกินเอาทุนล้อนดวงไหนมาใส่ใจ
2: ก็ไปเอาที่ไหนเกิดดีมันเอาพ่อเขาไปมันเอาใจเงินให้กับเขา
1: พ่อแต่มันหมดใจแล้วพ่อ
2: ก้าวตำรวจลากข้อมันเข้าคุกกันนะ
1: พ่อที่ไปหาในเกลือจริงๆมาพ
2: ่อเออมักปลิวมักจอดมักคุยมันเห็นกับเฮามันเป็นลูกน้องของนายเกิกพ่ออยากหูว่านายเกิกสั่งมาหรือเปล่ามันเห็นจังสี่นายเกิกสิว่าจังไดมันหยุดพ่อยเข้าไปสองเม็ดเขาจิตใจเงินบ่บ่จังสั้นแล้วก็เรื่องฮอดตำรวจแท้
1: แต่มันบอกว่ามันสิเอาตายได้พ
2: ่อให้มันหูไปทีวะมาบ้านเมืองบ่มีคือบ่มีแปร
1: พ่ออย่าไปเลยกลับกับทอมของเฮาดีกว่าขึ้นไปอีกก็เจ็บตัวมันบ่ปล่อยเฮาหรอกพ่อ
2: บ่ได้พ่อต้องให้พวกก็ได้เถอะเอ็งกลับบ้านไปก่อนบ่ต้องห่วงพ่อต้องเอาเรื่องกับมันให้ถึงที่สุด
3: พ่ออะไรกันเนี่ยฮะ
1: นาย
3: มันเป็นอะไรไปอ่ะเจอฉันก็ร้องไห้อ้าวแล้วนั่นหน้าไปโดนใครตบมาบักจันแล้วบักจ้อนน่ะถูกใครซ้อมมาล่ะหน้าตาเนื้อตัวหมดเลยเนี่ยฮะ
1: นายห้ามพ่อได้เถอะนายพ่อที่ไปหาเรื่องอีกแล้ว
3: เรื่องอะไรบักจ้อนบอกฉันได้ไหมฮะ
2: ผมที่พบได้เกิดครับ
3: ทำไมมีเรื่องอะไร
2: ผมอยากหู้ว่าเขาสั่งลูกน้องมากระทือผมเห็นยังยึดพ่อผมไปแล้วแล้วไล่ผมไปพลพ่ออีหยังในเมื่อผมหากินมากี่เนี่ย10 ปีแล้วนะครับ
3: โดนเหมือนกันเลยนี่ฮะ
2: ครับ
3: ใครล่ะที่มันมาทำกับบักจ้อนบักจันน่ะ
1: ไอ้ปลิวไอ้กล้วยไอ้จอจะนาย
3: นั่น
1: หน้าตาไม่เกี่ยวซ้ำก็ยังถูกนายตีมาขึ้นนี
3: ่ไอ้3ตัวนั่นเองอ่ะแหละ
2: นายมากก็ดีแล้วครับ
3: ทำไมล่ะบักจ้อน
2: ผมสีพบนายเกิกถ้าผมบ่กลับมาหรือเป็นอีหยังไปฝากเลี้ยงดูบักจันสักคนนะครับนาย
3: เอ๊ะ

0: นายอย่าลืมนะนายป่าบักจันแน่ผมไปละ
1: เดี๋ยวๆๆไม่ต้องไป
0: นายอย่ามาห้ามผมเลยครับ
1: นะฉันไม่ได้ห้ามหรอกแต่ขอร้องให้อยู่กับลูกของบักจันไอ้เรื่องความแค้นฉันจะไปจัดการให้
0: นาย
2: นายอย่าเลยนายตัวคนเดียวสู้ไม่ได้หรอก
1: ก็เพราะฉันตัวคนเดียวไม่มีห่วงผูกคอเนี่ยฉันจึงทำอะไรได้สะดวกกว่าบักจ้อนไง
0: เอ้ยน่าอย่ามาเดือดร้อนแทนผมเลยครับเท่านี้ก็ขอบคุณหลายแล้วเรื่องนี้ให้ผมจัดการเองดีกว่าครับ
1: เชื่อท่านเถิดบักจ้อน
2: นายมันบวกหลายเด่นนายทุกมือนี่ได้ก็ลำบากมากอยู่แล้ว
1: เพราะฉันลำบากอยู่แล้วน่ะสิฉันถึงไม่กลัวมัน
0: นายไม่ต้องลำบากหรอกครับแค่นำใจผมก็ขอบคุณจนตอบแทนบวบแล้วครับ
1: ฉันกำลังจะไปพบในเกลือเขาอยู่เหมือนก
0: ันเรื่องนี้อย่างนาย
1: เขาบังคับเสียจุ้ยไม่ให้รับซื้อพลอยจากฉันให้ขับไล่ไปให้พ้นเขาสมิงเสียจุ้ยเขาก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทำตามทีแรกนั้นฉันคิดว่าจะไม่ยุ่งกับเขาเหมือนกันนะแต่พอมาเห็นบักจ้อนกับลูกชายแล้วทนไม่ไหวต้องตัดสินใจไปฉันอยากจะรู้ว่าเขาทำกับบักจ้อนเพื่ออะไรในเมื่อเราไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนทำไมต้องข่มเหงรังแกและบังคับกันขนาดนี
2: ้นายเมื่อเขาไม่อยู่เขาก็ไปอยู่ที่อื่นแต่นายไปหากินอย่างอื่นต่อไป
1: ไอ้ไปนะต้องไปแน่นะแต่ต้องถามเหตุผลกันสักหน่อยละว่ามันเพราะอะไรและก็จะทวงค่าทัพทีมให้บักจ้อนเอาล่ะแกพาพ่อของแกกลับไปก่อนได้ความว่าไงแล้วฉันจะไปบอก
0: โอ้นายมันเสี่ยงนะครับ
1: เมื่อกี้บักจ้อนยังไม่กลัวใช่ไหมแล้วทำไมฉันจะต้องกลัวฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเพียงแต่ว่าจะไปขอพบและก็ขอรู้เหตุผลเท่านั้นล่ะไปจันพาพ่อของแกกลับไป
2: นาย
1: ฉันจะไป

0: ตาแกสามคนไปทำอะไรมันอ่ะ
1: เมื่อคืนสวยไปหน่อยครับบุกเข้าไปค้นของในกระท่อมใหม่โอ้ยไม่เจอมันค้นแล้วก็ไม่เจอของมีค่านอกจากเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้น
0: ฉันไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องกับหน้าตาบอบช่างของแกเลย
1: คือ
2: มันอย่างงี้นะเจ๊นะไอ้ขาเข้าไปนะเราไม่เจอใครแต่ขากลับออกมานะเราเจออ
0: ะไรในจอด
3: เจอไม้เด็ดเจ๊
0: ไม้เหรอ
3: จ้าไม้อะไรก็ไม่รู้มันหวนป่าปาบจนเราปิดไม่ทันก็เลยกลิ้งตกลงมาเลยจ้า
0: ใครตีพวกแก
1: มันมืดอะมองไม่เห็นครับสงสัยจะเป็นเจ้าของกระท่อม
0: ไอ้อ้อยเหรอ
1: ครับ
0: ก็คุณเกลือให้แกไปบอกสิจุ้ยแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามมันขุดพลอยแล้วก็ไล่ไปจากที่นี่
1: ผมไปบอกแล้วครับ
0: แล้วเขาว่ายังไง
1: อําอึ่งไปเหมือนกันแต่คิดว่าไม่กล้าครับผมก็ทิ้งท้ายก่อนจากมาถ้าไม่อยากเดือดร้อนให้ทำตามคำขอร้อง
0: ดีละฉันไม่รู้ว่าเจ้าอ้นมันจะอยู่ทำไมทั้งที่ไม่มีใครต้อนรับมัน
1: ผมคิดว่าเมื่อถูกบีบทุกด้านแบบเนี้ยไม่ช้ามันก็อยู่ไม่ได้ผมมีเรื่องจะเรียนให้คุณรักเร่ทราบด้วยครับ
0: เรื่องอะไรเหรอปลิว
1: ไอ้บักจ้อนกับบักจันสองพ่อลูกนั่นแหละครับ
0: ทำไมเหรอ
1: เดี๋ยวนี้นะมันชักทำไม่ดีถามว่าได้พลอยไหมมันบอกว่าไม่ได้เค้นไปเค้นมาทะลักออกมา2เม็ดนี่ครับพลอยผมกับไอ้2คนนี้เลยสั่งสอนมันไปหน่อยนึงแล้วก็ไล่มันออกไปจากเขาสมิงไม่ให้มันเช่าหลุมพลอยอีกต่อไปฮะ
0: ก็ดีแล้วนี่เพราะมันก็เพื่อนซี้ของนายอ้อย
1: ครับเพราะอย่างนี้แหละครับผมถึงคิดว่าไล่มันไปให้พ้นซะดีกว่าปล่อยเอาไว้จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นแข็งข้อกับเรา
2: แล้วเจ้านายไม่มาด้วยหรอครับ
0: มีอะไรเหรอจ๊ะ
2: คือผมจะขอเบิกสักพันนะครับตอนนี้กระเป๋ามันแห้ง
3: ผมก็เหมือนกันนะได้สักพันก็คงจะดี
0: เงินเอาที่ฉันไปก่อนก็ได
2: ้ขอบคุณครับ
0: แต่ว่าสิ้นเดือนต้องหักบัญชีนะ
2: ครับ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบเป็นอันว่าที่มีโอ้ยหมันเนี่ยจะไม่ได้อะไรไปเลย
2: ครับคนดูแล้วมันหาของมีค่าไม่ได้เลยแม้แต่พลอยสักเม็ดมันก็ไม่มีเก็บ
1: ฉันยิ่งงงใหญ่ในโอ้ยเขาหวังอะไรของเขานะ
2: มันมาค้นหาพลอยแน่ๆถ้ามันได้มันคงไม่อยู่หรอกครับเมื่อก่อนยังเกือบ10ล้านเดี๋ยวนี้ราคามัน10กว่าล้านแน่นอนนะ
1: ไอ้นั่นแหละฉันรู้ล่ะในเมื่อเขาไม่มีความหวังเรื่องพลอยละฉันไม่เชื่อว่าเขาจะมาหวังเป็นนักขุดพลอยมันจะต้องมีเบื้องหลังบางอย่าง
2: เรื่องคุณรักเร่หรือเปล่าครับเนี่ย
1: เขาไม่มีท่าทีอะไรกับฉันเลยตั้งแต่เขามาก็เจอกันหนเดียวถ้าเขามาเพราะความหึงหวงหรือว่าแย่งฉันคืนจากคุณเกริกเขาน่าจะหาทางติดต่อกับฉันขอร้องอ้อนวอนเรียกว่าต้องพยายามตื้อให้ฉันใจอ่อนเพื่อกลับไปอยู่กับเขาแต่นี่ไม่เคยเลย
2: มันคอยหาโอกาสฆ่าเราหรือเปล่าครับ
1: มันก็น่าสงสัยบอกตรงๆนะหรือว่าเขาอยู่เขาเสมียงฉันอึดอัดใจมากต้องระวังตัวแจไม่พยายามไปไหนถ้ามีธุระจำเป็นต้องมีคนตามไปด้วย
2: งั้นใจเย็นอีกหน่อยเสียจุ้ยบีบมันอีกทางผมเชื่อว่ามันอยู่ไม่ได้แน่
3: จะแขวนมันกลับไปเองทำไมกันครับก็เก็บมันซะก่อนก็ได้นี่นะ
1: คุณเกลือเขากลัวเป็นเรื่องใหญ
3: ่ต่อยคนที่คุกอย่างมันตายไปใครๆก็ต้องว่าเป็นพวกสันดานพวกมันไม่ดี
4: มือลำบากใจก็มันน่าปล่อยมันเอาไว้บอกพวกผมคำเดียวทุกอย่างก็เรียบร้อย
1: พวกแกทำแต่คุณเกลือจะเดือดร้อนฉันบอกไว้ให้เขาสั่งเองดีกว่าไม่งั้นเขาจะโกรธพวกแกใช่เปล่า
4: ถ้าเป็นผมนะไม่เอาไว้แล้วแต่การเรียบร้อย
1: ฉันจะขอคำปรึกษาคุณเกลืออีกทีเพราะมันดื้อด้านเหลือเกินทำยังไงก็ไม่ไปหมดทางไล่ก็เหลือวิธีเดียวคือเก็บมันซะ

0: ข้ามาอะคุณน้อย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีมีอะไรแล้วถึงได้มาหาฉันนี่เด็กๆไปกันหมดน่ะหาอะไรมารับแขกหน่อยสิ
1: ขอบคุณครับแต่ผมเห็นจะไม่รบกวนเรื่องกินแต่ผมก็รู้อีกว่าคุณเกลิกกำลังเรียกหาเพื่อนผมเดินเข้ามานี่ไม่เห็นมีใครสักคนนะ
0: ฮะไม่มีใคร
1: ครับถ้ามีเขาคงไม่ให้เข้ามาง่ายๆจนถึงตัวแบบนี้มันน่ากลัวอันตรายจริงไหมครับ
0: ก็คุณไม่มีอะไรกับผมไม่ใช่เหรอ
1: มีครับผมถึงมา
0: คุณมีอะไรล่ะ
1: ก็นิดหน่อยผมจะเอาพลอยมาขายให้คุณเกริกนะ
0: ไม่ได้ผมรับซื้อไม่ได้จริง
1: ๆอ้าวทำไมล่ะครับ
0: อ้าวก็คุณไปขุดพลอยอยู่ในที่ของเสียจุ้ยเขา
1: ใช่
0: ตามธรรมเนียมก็ต้องขายให้เขาผมขืนไปรับซื้อเอาไว้มันก็เสียคนน่ะสิเราไม่ประพฤติกันคุณก็เคยอยู่ที่นี่ก็น่าจะรู้ดี
1: ก็เสียจุ้ยเนี่ยเขาไม่รับซื้อนี่ครับเขาบอกว่าถ้าอยากขายให้เอามาขายกับคุณเกริกดีกว่า
0: ฮะเฮ้ยบ้าไอ้จุ้ยพูดแบบนี้ก็หมาน่ะสิก็พลอยในสัมปทานของมันเรื่องอะไรมันถึงบ่นให้ผมซื
1: ้อนี่มันยังไงกันแน่ไปทางโน้นก็บอกให้มาขายทางนี้มาทางนี้บอกให้ไปขายทางโน้นทุกคนดูซื่อสัตย์กันจริงๆนะครับ
0: ผมซื้อของคุณไม่ได้หรอกไปขายให้จุ้ยเขา
1: ก็เสียจุ้ยเนี่ยบอกให้มาขายให้คุณเพราะว่าคุณเกริกไปสั่งเขาเอาไว
0: ้เฮ้ยแล้วกันทำไมพูดหมาอย่างนั้นล่ะก็ของมันผมยังมีอำนาจอะไรไปสั่งมันได้คุณก็รู้ใครๆก็รู้ว่าเราไม่ก้าวก่ายกันต่างคนต่างทำมาหากินมันทำแบบนี้ไม่สวยนะ
1: ผมขุดพลอยได้หาคนซื้อไม่ได้มันออกจะเป็นเรื่องพิกลนะครับคุณเกต
0: หมดธุระแล้วใช่ไหมคุณโอ้ยผมจะได้ทำงานของผมต่อ
1: คุณไม่ใช่หรือผู้ชายนะ
0: เฮ้ยไอ้คุณเอ้ยมันจะมากไปแล้วนะ
1: มากเลยคุณเกิดคุณน่ะไม่ใช่ผู้ชายจริงๆนะคุณกัดผมทั้งที่ผมไม่เคยทำให้คุณเดือดร้อนจนกระทั่งผมต้องไปติดคุก
0: นั่นมันเป็นความระยำของคุณคุณโกงบริษัทแล้วจะมาโทษใคร
1: ก็ใช่สิความผิดของผมมันเกิดขึ้นเพราะความรับผิดชอบของผมแต่ผมไม่เคยโกงใครไม่เคยโกงบริษัทแต่คุณก็เอาผมเข้าคุกจนได้ผมไม่ว่าผมยอมรับชะตากรรม
0: แล้วคุณเอามาพูดทำไม

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวัน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ต สตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
4: Mass

0: ุขของเราประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านมนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
11: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาตินะคะวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่เชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 60% อุณหภูมิสูงสุดแต่ที่ 33 องศาเซลเซียสแม้ดูอากาศไม่ได้ร้อนมากแต่เชื่อว่าหลายๆเสียงบ่นว่าร้อนนะคะในสัปดาห์นี้ปริมาณฝนน่าจะแต่อยู่ประมาณนี้จนถึงปลายสัปดาห์ฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 70% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นเรียกว่าทุกอำเภอในเชียงใหม่มีปริมาณฝนนะคะอยู่ที่ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่าน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มค่ะด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยเผลอแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงปลายเดือนที่6ของปีแล้วนะคะขอมีกำลังใจที่ดีมีพลังแห่งความคิดที่ทำให้ต่อมอนูแห่งความสุขอยู่คู่ใจคุณความสุขของคุณความสุขของเรา Mass FM อีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระประวัติประสูติ7ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาปีการศึกษา2547 Master of Laws มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกา Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเติบโตในวังเทเวศและได้รับการเลี้ยงดูอย่างสามัญมีพระบิดาไปรับส่งที่โรงเรียนในวัยเยาว์พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่งานบ้านด้วยพระองค์เองพระองค์ชื่นชอบงานฝีมือฝึกฝนด้านหัตถกรรมหลายอย่างรวมทั้งการประกอบอาหารซึ่งได้ทรงประกอบอาหารหลายครั้งขณะเสด็จเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในการทรงปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระองค์เป็นพระมารดาที่ทรงห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวทรงกล่าวว่าไม่หวงมากนัก แต่ก็มีความเป็นห่วงมากกว่าทั้งเรื่องความประพฤติการวางตัวและทรงสอนอีกด้วยว่าให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยในด้านพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและด้านกฎหมายซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมามากไปกว่านั้นทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กพระเกียรติคุณประกอบด้วยรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544รางวัล Medal of Recognition และทูตสันทวะไมตรี Goodwill Ambassador ในส่วนของมูลนิธิหรือองค์กรในพระอุปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการกำลังใจเครือข่ายคนรักน้องหมาและศูนย์ควบคุมสุนัขกทม.ประเวศ
1: Mass FM Your happiness, our happiness.

0: ผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะ
1: มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร

053-420-568-9Your happiness, our happiness. Mass FM.

0: ชื่อใหม่
1: เหตุผลสนับสนุนอารมณ์ยิ่งมีเหตุผลมากเท่าไหร่อารมณ์ก็ยิ่งสงบมากขึ้นเท่านั้นยิ่งใช้เหตุผลน้อยเท่าไหร่อารมณ์ก็จะพลุ่งพล่านมากเท่านั้นคนมีความรู้ความเข้าใจโลกมากขึ้นย่อมมีความสามารถที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับอารมณ์ที่จะแสดงออกได้มากกว่าไม่ได้หมายความว่าคนนั้นไม่มีอารมณ์แต่สะกดอารมณ์ได้ดีกว่าเพราะหาเหตุผลมาประกอบเพื่อกำหนดอารมณ์ของตัวเองได้ดีนั่นเองค่ะ

เทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง20,000 ต้นๆประกันนาน3

คาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรอไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air

0: หนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ป้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4ตันติยานันกาเมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

0: ราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM, your happiness.

กระแสการทานผักออร์แกนิกที่หลายคนเชื่อมั่นว่าจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะแม้นผักออร์แกนิกจะปลอดสารเคมีสารพิษแต่ก็มีโอกาสหากล้างไม่สะอาดก็ยังมีเชื้อปนเปื้อนโดยเฉพาะเชื้อไวรัสตับอักเสบจากการเปิดเผยของนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์เฟซบุ๊กหมอเจตระบุว่าไม่กี่วันมานี้ต้าหนึ่งกัญญาวีได้เล่าในรายการที่สุขหัวนอนบายสุภาลัยถึงช่วงที่ป่วยหนักจากไวรัสตับอักเสบอีจนค่าตับพุ่งประมาณ 1,400 มีทั้งตับไตน้ำขึ้นปอดและอาการสุดจนต้องรีบเข้าโรงพยาบาลโดยเจ้าตัวเล่าว่าโรคนี้มาจากอาหารไม่สะอาดและเชื่อมโยงกับผักสดหรืออาหารออร์แกนิกที่กินเป็นประจำเพราะอาจจะมีเชื้อปนเปื้อนจากมูลสัตว์ฟังแล้วหลายคนน่าจะสงสัยครับว่าผักที่ดูสะอาดและเฮลตี้ทำไมถึงพาเชื้อไวรัสเข้าร่างกายได้ด้วยความตอนหนึ่งนะคะคุณหมอได้อธิบายว่าผักออร์แกนิกคือสะอาดและปลอดภัยทุกอย่างจริงแต่ไม่ได้แปลว่าผักปลอดเชื้อโรคถ้าระหว่างปลูกเก็บขนส่งหรือเตรียมอาหารผักสัมผัสกับมูลสัตว์ที่นำมาใช้เป็นปุ๋ยสัมผัสน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนตลอดจนมือของคนเตรียมอาหารเขียงมีดหรือภาชนะที่ไม่สะอาดเชื้อก็อาจจะติดมากับผิวผักได้ยิ่งนำมากินสดโดยไม่ผ่านความร้อนเชื้อก็มีโอกาสเข้าร่างกายโดยตรงแต่ต้องพูดให้แฟร์ว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปยืนยันได้ว่าผักจานใดเป็นต้นเหตุแน่นอนประเด็นสำคัญคือออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าปลอดเชื้อและอาหารที่ดูคลีนก็ปนเปื้อนได้คุณหมอได้อธิบายนะคะถึงไวรัสตับอักเสบ E ต่างจาก ABC อย่างไรไวรัส A มักมากับอาหารน้ำหรือมือที่ปนเปื้อนและส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเฉียบพลันไวรัส B ติดต่อผ่านเลือดเพศสัมพันธ์จากแม่สู่ลูกบางรายกลายเป็นโรคเรื้อรังไวรัส C ติดต่อผ่านเลือดเป็นหลักและมีโอกาสเรื้อรังจนตับแข็งหรือมะเร็งตับไวรัส E มักมากับอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนคล้ายไวรัส A แต่ยังพบได้จากหมูเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ป่าหรือหอยที่ปรุงไม่สุกซึ่งไวรัส E ส่วนใหญ่มาแบบเฉียบพลันและหายได้เองแต่ไม่ได้แปลว่าเบาครับเพราะบางรายอักเสบหนักจนตับวายได้โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์คนที่มีโรคตับเดิมและคนภูมิคุ้มกันต่ำนอกจากนี้นะคะยังมีคำถามว่าทำไมคนแข็งแรงไม่ดื่มเหล้ากินดีก็ยังเป็นได้คุณหมอบอกว่าเพราะโรคนี้เกิดจากการรับเชื้อไม่ได้เกิดจากการกินมันหรือดื่มเหล้าต่อให้ร่างกายออกกำลังกายนอนพอตรวจสุขภาพปกติและไม่เคยมีโรคตับถ้ากินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนก็ป่วยได้แหล่งเสี่ยงที่ต้องระวังคือน้ำดื่มหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาดผักสดที่ผ่านการปนเปื้อนหมูและเครื่องในที่ปรุงไม่สุกหอยหรือเนื้อสัตว์ดิบมือเขียงมีดและภาชนะที่ปนกับอาหารดิบพูดง่ายๆก็คือต่อให้ตรวจสุขภาพปกติไม่ดื่มเหล้าและกินคลีนถ้ารับเชื้อจากอาหารหรือน้ำเข้าไปก็ป่วยได้จุดอันตรายของไวรัสตับอักเสบอีคือช่วงแรกอาการไม่ชัดอาจจะเริ่มจากไข้หนาวสั่นคลื่นไส้เบื่ออาหารหรือปวดท้องจนเข้าใจว่าเป็นไข้ทั่วไปอาหารเป็นพิษหรือปวดประจำเดือนแต่การที่ไม่ควรฝืนก็คือตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเข้มกว่าปกติอาเจียนจนกินไม่ได้ปวดท้องรุนแรงซึมตาลอยสับสนหรือพูดไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะถ้าเริ่มซึมหรือไม่มีสติอันนี้ไม่ใช่รอดูพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อถามว่าสายคลีนยังกินผักสดได้อยู่ไหมคุณหมอเจตบอกว่ากินได้ครับผักไม่ได้มีอันตรายถึงขั้นต้องเลิกกินสลัดแต่เราต้องเลิกคิดว่าออร์แกนิกเท่ากับล้างนิดเดียวก็กินได้เพราะเชื้อโรคมองไม่เห็นด้วยตาถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์คนมีโรคตับอยู่แล้วหรือภูมิคุ้มกันต่ำถ้าไม่มั่นใจเรื่องแหล่งที่มาน้ำที่ใช้ล้างหรือความสะอาดในการเตรียมการเลือกผักปรุงสุกจะลดความเสี่ยงได้มากกว่าเมื่อมีคำถามว่าป้องกันอย่างไรไม่ให้ความเฮลตี้กลายเป็นความเสี่ยงแนะนำค่ะ 1. ล้างมือก่อนเตรียมและก่อนกินอาหาร 2. แยกผักออกเป็นใบแล้วล้างผ่านน้ำสะอาดให้ทั่ว 3. แยกมีดเขียงและภาชนะ
ของดิบออกจากอาหารพร้อมกินอย่านำผักล้างแล้วกลับไปใส่ภาชนะเดิมเลือกน้ำดื่มน้ำแข็งและร้านอาหารที่ไว้ใจได้ปรุงหมูเครื่องในหอยและเนื้อสัตว์ให้สุกทั่วถึงถ้ามีไข้ร่วมกับตัวเหลืองตาเหลืองหรือปัสสาวะเข้มให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยอาจารย์ทิ้งทายว่าการล้างผักช่วยลดสิ่งปนเปื้อนได้แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะฆ่าไวรัสได้ทั้งหมดวิธีที่ลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดคือใช้น้ำสะอาดป้องกันการปนเปื้อนจากของดิบและปรุงสุกเมื่อทำได้ผมไม่ได้บอกว่าอย่ากินผักออร์แกนิกครับแต่เตือนว่าปลอดสารไม่ได้แปลว่าปลอดเชื้อต่อให้ดูแข็งแรงไม่ดื่มเหล้าและกินคลีนมาตลอดถ้ารับเชื้อจากอาหารหรือน้ำเข้าไปตับก็อักเสบหนักได้เหมือนกันกินผักได้ครับแต่ต้องล้างให้ถูกแยกของดิบและอย่าฝืนถ้าเริ่มตัวเหลืองเหนื่อยมากหรือซึมผิดปกติค่ะ

0: ู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
4: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลสตาร์ทอัพ and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053 140 232-4
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสดนมสด
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-0002.
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and Out.

จะอยู่ในใจเสมอบางสิ่งบางอย่างและบางคนก็อยู่ในใจเรานะคะคิดถึงเมื่อไหร่ก็ยิ้มได้จะเก็บเธออยู่ในใจค่ะงานของเค้ก B5 นะคะชื่อเพลงก็คือ Always นั่นเองจาก Bakery Music นะคะรักกล้ามรดิตกับวันใหม่ด้วยเข้าสู่วันใหม่แต่ยังไม่ใช่เดือนใหม่นะเดือนใหม่คือพรุ่งนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวกันด้วยเพราะว่า1กรกฎาคมเข้าสู่ครึ่งหลังของปีก็จะเป็นทั้งวันที่เราจะได้ใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทย Plus เพิ่มอีก 1,000 บาทของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ยังเป็นวันที่เราต้องลุ้นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยมาลุ้นกันว่าใครจะรวยบ้างนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่หลายคนชอบลุ้นกันมากๆเลยทีเดียวค่ะถูกไม่ถูกไม่รู้แหละลุ้นไว้ก่อนดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะกับอากาศที่แลดูครึ้มๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังฝนตกแบบปล่อยๆคือจะเรียกฝนตกก็เกรงใจฝนนะคือมันไม่ได้เป็นฝนตกแต่ว่าเป็นแบบละอองฝนซะมากกว่าในเช้านี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนเพิ่มขึ้นในเช้านี้นะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับอังคาร30มิถุนายน2569นะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่บ้านเราฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด 25.2 องศาและสูงสุดเมื่อวานนี้ 32.9 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราท่ามกลางประกาศเตือนที่อาจจะมีฝนตกหนักในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้30มิถุนายนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์นั่นเองค่ะนี่คือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาซึ่งก็จะตกยาวๆไปถึงประมาณ3กรกฎาคมหลังจากนั้นก็ลุ้นว่าฝนจะทิ้งช่วงหรือเปล่านะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ลุยกันต่อกับวันส่งท้ายสุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันนะคะงานของณัฐศักดาธรเพลงนี้ค่ะฉันยังอยู่ทางคน

ถึงเวลาที่เรายิ้มได้แล้วเราจะมีความสุขนะคะอาจจะเป็นบางช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมันมีคุณค่าต่อใจยิ้มบ่อยๆกันละกันค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ้มไว้ก่อนยิ้มสู้ประมาณนั้นเลยนะคะงานเก่าของสครับเพลงนี้กับรอยยิ้มค่ะก่อนในนั้นมีชัตชูคัลเลอร์แล้วก็ปอปองกุลกับฉันยังอยู่หยิบเพลงเก่าของอิงอชิตะมาร้องแล้วก็ณัฐสถาธรกับฉันยังอยู่ทั้งคนก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับช่วงเช้าของเราส่งท้ายปลายเดือนวันสิ้นเดือนของมิถุนายนด้วยค่ะพรุ่งนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะเข้าสู่เดือนที่7ของปีกันแล้วด้วยไวมากๆเลยทีเดียวนะคะแป๊บเดียวใช้ปีนี้กันมาครึ่งปีกันแล้วด้วยค่ะช่วงนี้แผ่นดินไหวบ่อยเหลือเกินเมื่อวานนี้ก็ที่ประเทศจีนแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์เลยทีเดียวค่ะก็ค่อนข้างสั่นสะเทือนไปทั่วแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าภัยธรรมชาตินี่แลดูจะน่ากลัวทั้งปัญหาความร้อนที่ระบาดที่ไปค่อนข้างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมนีหรือว่าจะเป็นที่กาตาร์แล้วก็หลายๆโซนเลยทีเดียวค่ะฝรั่งเศสปารีสนี่ต้องมีการ DIY สู้อากาศร้อนเพราะว่าบ้านเขาติดแอร์ไม่ได้คือไม่เชิงว่าไม่ได้แต่มันแพงมากค่าไฟก็แพงด้วยก็เลยต้อง DIY กันไปต้องบอกว่าค้นหาเคล็ดลับในการสู้ร้อนกันเพราะว่ามันร้อนหนักหน่วงถ้าเกิดบ้านเรานะแป้งตางูน่าจะขายดีมากๆเพราะว่ามันช่วยได้จริงๆนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะมาพร้อมกับการเดินทางเปิดแอร์ในรถให้เย็นฉ่ำๆไปเลยวันไหนที่อากาศร้อนแวะไปใช้บริการกันได้กับ Toyota เชียงใหม่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อการดูแลรถคุณอย่างเต็มที่เลยค่ะโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มถึงเวลาเช็คระยะดูแลรถคู่ใจให้พร้อมต่อการเดินทางนะคะเพียงแค่คุณเข้าเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ฟรีไส้กล่องน้ำมันเครื่องเมื่อเข้าเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเราพร้อมดูแลคุณเสมอหรือว่าจะเป็นในส่วนอื่นอย่างเช่นรถใครที่มีรอยรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขับรถมีรอยนี่อาจจะไม่ค่อยโอเคสำหรับหลายคนที่รักรถมาค่ะรอยนี้ให้เราดูแลดีกว่ามั่นใจกับศูนย์ซ่อมตัวถังและสีของ Toyota เชียงใหม่ซึ่งเราดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญใช้อะไหล่แท้ได้มาตรฐานการซ่อมทุกขั้นตอนให้รถของคุณกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการดูแลรถกันได้กับศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่ช่างพร้อมทุกวันเลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วน call center ค่ะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายกันได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณทุกวันนะคะมัสเกเทียค่ะอยากให้เธอลอง

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

พลงสามลี่ในตำนานค่ะคุณนภังซาเวจการ์เด้นชลลี่แบดลิงด้วยค่ะต้อนรายการกับ48นาทีแล้วนะคะคุณนภังกับเช้าของวันอังคารวันส่งท้ายสิ้นเดือนมิถุนายนกันด้วยค่ะวันนี้หลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าออกจากบ้านเนี่ยต้องวางแผนดีๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอากาศมันและดูจะครึ้มๆมากๆเลยทีเดียวครึ้มมั้งแต่เมื่อวานแต่ก็บางที่ตกหนักบางที่ไม่มีฝนเลยอย่างเมื่อวานขากลับบ้านเนี่ยก็ดูแล้วแหละว่าฝนต้องตกแต่ว่าไม่รู้ตกโซนไหนก็ไปเจอฝนที่วงแหวนรอบกลางแถวๆสารพีนะฮะแล้วก็ก่อนถึงแยกแม่เหียก็ยังตกคุณผู้ฟังขับไปเรื่อยๆคันคลองเมื่อวานนี้แวะไปเส้นคันคลองมาขับไปเรื่อยๆแถวคันคลองก็ยังมีฝนนะแต่พอจะเข้าเขตหางดงปั๊บแถวๆหน้ากาดฝรั่งแห้งสนิทกันเลยทีเดียวค่ะฝนแต่ละที่ตกไม่เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีทั้งเส้นทางที่เจอฝนน้ำถึงขั้นแบบน้ำเจิ่งนองกันเลยทีเดียวแต่ว่าบางจุดก็ไม่มีฝนอากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปหางดงนี่ไร้ฝนตลอดจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังกับโกลบอลเฮาส์กันด้วยฝนมาแบบนี้ยาที่บ้านขึ้นสูงหรือยังต้องอย่าลืมดูแลกันนะคะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องตัดหญ้าราคาพิเศษกับโปรดีของเราที่โกลบอลเฮาส์จัดให้มิดเยียร์เมกาแฟลดปังกลางปีแรงเต็มพลังตัดหญ้าไวทันใจด้วยเครื่องตัดหญ้าของ OO Power นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะค่ะราคาพิเศษ1,490 บาทจากปกติ 1,990 บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดเฉพาะวันนี้เท่านั้น30มิถุนายน

แวะไปเลือกกันได้ที่โคเปนเฮาส์ได้ค่ะหรือว่าอยากจะปรับปรุงบ้านบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ซึ่งจำเป็นจริงๆที่จะต้องดูแลบ้านเราจะสังเกตได้ว่ามีปัญหาเรื่องของการลื่นล้มในบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสูงวัยอยู่บ้านต้องปรับบ้านให้มีชีวิตที่สะดวกยิ่งขึ้นปลอดภัยและก็อยู่สบายทุกวันค่ะสามารถที่จะเลือกได้หลายอย่างทีเดียวสินค้าที่โคเปนเฮาส์เรามีคนได้เลือกครบจริงๆค่ะแวะไปเช่ากันได้จะเปลี่ยนบ้านให้สว่างทั้งทีก็ต้องหลอดไฟLED คุณภาพที่เราเลือกให้นะคะสินค้าราคาพิเศษทุกวันแวะไปช็อปกันได้ทุกสาขาของโกลเบิ้ลเฮาส์ค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามสาขาฝางและที่โกลเบิ้ลเฮาส์สาขาลำพูนด้วยผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายพันบัตรเครดิตของ GDP โกลเบิ้ลเฮาส์ลดเพิ่มอีก 3% นะคะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิกของโกลเบิ้ลคลับค่ะใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทด้วยรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะสินค้าดีถูกใจและคุณได้ช็อปอย่างสบายใจตามไปได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์ทุกสาขาและช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ยินดีให้บริการทุกวันแวะได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์นะคะ The Black Eyed Peas เพลงนี้บ้าง

รือน5เข้ากันนะฟัง This Love นะคะเวอร์ชันออริจินัลกันเลยทีเดียว The Black Eyed Peas ก่อนนั้นกับ Where Is The Love ค่ะถามว่าความรักอยู่ไหนนี่แหละ This Love อยู่ที่นี่นั่นเองนะคะวันนี้จะหมดแล้วกันนะฟัง2นาทีสุดท้ายบ๊ายบายกันก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ DJ จูนทำงานส่งท้ายวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนด้วยความสุขกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของอินนาเพลงนี้นี่คืออัฟนะคะ2นาทีกว่าเวลาพอดีเลยเจอกันบ่ายโมงค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเกิด Aftershock รอบใหม่หลังแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาผู้เสียชีวิตใกล้ 1,500 รายเกิด Aftershock ขนาด 46 เมกนิจูดที่ความลึกประมาณ10กิโลเมตรทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์หรือตรงกับเวลา 18 นาฬิกาตามเวลาในไทยตามรายงานของสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGSฮอร์เก้โรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายจากอัฟเตอร์ช็อคครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนต้องรีบวิ่งออกจากพื้นที่ชั่วคราวก่อนจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยเป็นวันที่4ของการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งเน้นเป็นพิเศษที่รัฐลาเกเรราซึ่งได้รับความเสียหายหนักที่สุดในประเทศที่เผชิญวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจมายาวนานแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วเกือบ 1,500 รายเมื่อวันจันทร์ทีมกู้ภัยในรัฐลาเกเรราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารได้สำเร็จโดยผู้รอดชีวิตในคลิปวิดีโอมีชื่อว่าแอรอนเลวีกันติโลเดลซีโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเขาถูกนำตัวออกมาได้หลังติดอยู่ใต้ซากปรักพังเป็นเวลา106ชั่วโมงและใช้เวลาปฏิบัติการช่วยเหลือถึง43ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat.

เซสชั่นตามเธอไปนะครับจะยังโอมฮะแล้วก็รวมไปถึงก็น่ารุ้นนะฮะเพลงที่เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนครับอย่างอันตรายไม่ถึงชีวิตอยากละอองฟองรวมไปถึงเพลงอีกเพลงนึงนะฮะเริ่มต้นในช่วงนี้นะฮะกับเฮิร์สครับแล้วก็คุณเอกซีซั่น5เป็นเพลงเพราะส่งท้ายเดือนนะฮะเดือนมีนาคมนะไม่ใช่มีนาคมเดือนมิถุนายนนะฮะที่กำลังจะผ่านพ้นไปครับก็จะจบลงครึ่งแรกของปี2569นะฮะและหลังจากนี้นะฮะพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่ครึ่งหลังนะฮะเริ่มต้นอีก6เดือนหลังนะครับไปกันต่อนะฮะหลังจากที่6เดือนแรกเหนื่อยซะเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจภาวะการทำงานใดๆก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังครับวันนี้ส่งให้กำลังใจทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าวันทำงานสุดท้ายหลายๆคนอาจจะเหนื่อยนะฮะเพราะว่าวันสิ้นเดือนจะต้องสรุปผลงานทำอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เป็นวันที่อาจจะต้องวุ่นๆกันหน่อยนึงเรายังคงส่งเพลงพร้อมให้ฟังกันด้วยนะฮะส่วนใครนะครับจะเดินทางนะฮะไปนู่นมานี่นะฮะวันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือเรื่องของภาวะฝนตกที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะนะฮะ 70% ด้วยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะคาดการณ์ว่าวันนี้เชียงใหม่เตรียมรับมือนะฮะฝนตก 70% นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจนถึงหนักมากนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและแม่ฮ่องสอนนะครับพร้อมออกประกาศเตือนฉบับที่8นะฮะเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงการมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับทั้งบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ฝนตกหนักจนถึงหนักมากและฝนตกสะสมกันด้วยในช่วงนี้

เป็นเพลงที่มีล้าสมัยนะครับทำเพลงแล้วก็ดนตรีใหม่ออกมาแล้วมันฟังได้ตลอดทุกยุคเลยฮะและนี่คือคำเชยๆนะฮะจาก The Big and the Super Band นั่นเองครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจะมาโยราวกับ Rain Zone นะฮะเมื่อกี้เผลอปล่อยว่าหัวข้าวมันนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วยังไม่เปิดนะมีอีกเพลงนึงจะเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงกันละกันนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาคุณไปที่ Global House กันก่อนกันละกันฮะวันนี้ที่ Global House นะครับให้คุณได้ไปเลือกสินค้านะฮะที่เกี่ยวกับบ้านในช่วงวันสิ้นเดือนพอดีนะฮะคุณผู้ฟังครับกับมหกรรม Mid Year Mega Fair นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะรีบไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังพบกับสินค้ามากมายที่ลดราคากันเพียบเลยนะครับทุบราคากลางปีให้คุณได้เลือกซื้อสินค้าครบครันกันที่ Global House นะครับและคุณยังสามารถผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะฮะและนอกจากนี้นะครับถ้าคุณซื้อ10,000รับคืนไปเลย 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสดได้อีก50บาทนะครับและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันมูลค่า100บาทจากบางจากนะฮะและเมื่อคุณซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขนะฮะรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทครับรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนะฮะอย่างที่บอกว่าเพลงนี้ถูกทำเวอร์ชันใหม่ออกมาครับเป็น Another Version นะฮะมะหุงข้าวครับโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็น้องเอลลี่ฮะ

เวลาคนที่เราได้ฟังเพลงที่เราเคยฟังมาก่อนแล้วก็ถูกทำโดยชั้นใหม่นะฮะโดยเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนกับการปลุกชีวิตให้กับเพลงนั้นได้กลับคืนมานะคุณผู้ฟังเพลงนี้เทควอลที่ถูกนำมาทำซ้ำหลายรอบมากเลยนะฮะก่อนหน้านู้นก็มีลิปตาเนาะแล้วก็ตามไปที่เจสเมนิก้านะครับและนี่คือวอนนะฮะต้นฉบับจาก The Peach Band นะฮะขอบคุณกับ MG Urban ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG บอกเลยว่าคันนี้นี่สดใหม่นะฮะโดยเฉพาะคนที่ชอบรถดีไซน์แบบน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายนะฮะต้องคันนี้เลยครับคุณผู้ฟังเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะครับส่วนในห้องโดยสารก็กว้างขวางนั่งสบายพร้อมกับเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยนะส่วนด้านหลังจุของได้มากถึง480ลิตรนะครับคุณผู้ฟังและสำหรับการชาร์จ1ครั้งเต็มๆนะฮะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและที่สำคัญแน่นอนครับบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้เลยฮะกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับไปดู MG Urban นะฮะคันจริงๆฮะตัวจริงๆที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้แล้ววันนี้เรามีรถทุกโชว์รูมนะครับพร้อมให้ทดลองขับและออกได้เลยนะฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกันได้กับน้อง MG Urban ครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันเลย

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ภาวนาไหมครับจ้ะ
1: คุณมิวนะฮะใครที่มีอาการเจ็บปวดนะฮะปวดแขนขานะครับหรือจะเป็นบาดอะไรอาการปวดเนื่องจากว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตผิดจังหวะไปนิดนึงนะครับบางคนออกไปออกกำลังกายบางคนไปเต้นแอโรบิกอะไรอย่างงี้นะฮะหรือไปเข้าฟิตเนสนะครับแล้วก็ไปใช้จังหวะที่มันแบบผิดไปนิดเดียวเนี่ยนะฮะโอ้โหร่างกายมันปวดขึ้นมาครับโดยเฉพาะปวดตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือข้อต่อนะฮะการขยับนิดขยับหน่อยมันทรมานแล้วมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดเนี่ยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะครับเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยตรงจุดอย่างClinu to X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะที่สำคัญคือใช้งานง่ายมากครับเพียงแค่คุณทาวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะฮะให้พลานิวทูเอ็กซ์เจลครับดูแลคุณให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งพลานิวทูเอ็กซ์เจลครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

แล้วเมื่อกี้ผมเผลอไปดูอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาแชร์ออกมานะครับเขาพูดถึง MV เพลงนี้นะครับผมว่าโอ้ถ้าย้อนไปดู MV เพลงนี้อีกรอบนึงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเอกของใน MV นี่เป็นคนที่น่าสงสารมากๆนะฮะเพราะว่ามันเล่นกับความรู้สึกของคนนะคุณผู้ฟังเคยดู MV เพลงนี้ไหมที่เขาที่มีผู้ชายคนนึงที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาคนนึงและแอบชอบผู้หญิงที่ทำงานด้วยกันในออฟฟิศที่เป็นผู้หญิงสวยๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้ววันนึงก็ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็เรียกว่ามาเหมือนมาสานความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเหมือนจะจีบจีบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้ชายคนนี้ก็มีความแบบถ่อมตัวอยู่พอสมควรนะฮะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ว่าจะหน้าตาดีหรืออะไรประมาณนี้นะฮะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะทัดเทียมเขาประมาณนั้นนะแต่ว่ามีผู้หญิงที่เขาแอบชอบเนี่ยอยู่ดีๆวันนึงก็มาหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะย้ายกระเป๋าคนกระเป๋ามาอยู่ด้วยนะคนกระเป๋ามาอยู่ด้วยนะฮะอยู่ที่ทำงานก็เอาอะไรเอาอาหารอะไรเอาของกินมาให้เนาะไปซื้อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังโอ้ใครจะไม่ใจฟูใช่ไหมคุณผู้ฟังฮะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดถูกเฉลยออกมาว่าทั้งหมดนี่คือเกมแบบเกมเรียลิตี้ที่มีการทำมิชชั่นนะฮะว่าจะต้องพิชิตใจชายคนนี้ให้ได้นะฮะถ้าผู้ชายคนนี้บอกรักนะฮะก็จะได้เงิน1ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยโหเป็นวันที่โลกแล้วก็ทั้งฟ้าถล่มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็น MV เพลงนี้เลยครับแพ้คำว่ารักจากพี่ป๊อปปองกูนั่นเองนะฮะแต่ก็เขา MV เนี่ยมาพูดกันอีกครั้งนึงว่าเออจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าสงสารผู้ชายคนนี้จริงๆนะฮะเพราะว่ามันถูกเล่นกับความรู้สึกมากๆพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังอ่ะครับเป็นอีก1เพลงฮะที่เราหยิบมาให้ฟังกันนะครับในช่วงท้ายๆนี้ขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานานะฮะพรุ่งนี้วันที่1นะครับอย่าลืมไปเจอกันนะในช่วงเวลาประมาณ 9:00 ถึง 15:00 นะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3นะครับเรามีกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานะครับพรุ่งนี้ขอเชิญชวนผู้ฟังที่สนใจไปเจอกันได้นะครับห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3ครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ความหวังให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันฮะ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับผู้ฟังชั่วโมงหน้าส่งต่อเพลงช้าต่อฮะ

0: Don't go anywhere
1: เพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยว3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อในชั่วโมงหน้านะฮะจำไว้จากน้องอิงวรันธรนะครับตามมาที่ Salty Salmon นะฮะถ้าเราบังเอิญได้พบกันและไปปิดท้ายที่นูนิวกับขึ้นใจหลังข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขย้ำห้ามขายเหล้าผ่านตู้อัตโนมัติกระทรวงสาธารณสุขยืนยันยังคงมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดหรือเครื่องจ่ายอัตโนมัติพร้อมเตรียมศึกษาปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมรูปแบบการค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจำหน่ายตามกฎหมายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่3ทับ2569เปิดเผยว่าที่ประชุมได้หารือประเด็นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดหรือเครื่องจ่ายอัตโนมัติในร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อโดยย้ำว่าคณะกรรมการยังคงมีมติให้ห้ามการจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวเช่นเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2561หลังพบความพยายามนำเครื่องกดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาติดตั้งในร้านค้าซึ่งอาจทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นทั้งในพื้นที่ใกล้สถานศึกษาและชุมชนจึงได้มีการออกประกาศห้ามไว้ตั้งแต่ขณะนั้นสำหรับการประชุมครั้งล่าสุดคณะกรรมการได้หารือถึงแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการค้าในปัจจุบันโดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศึกษานิยามทางกฎหมายรูปแบบการจำหน่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงขอบเขตของร้านค้าและลักษณะการบริการเพื่อนำผลการศึกษากลับมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนายพัฒนากล่าวเพิ่มเติมว่าการศึกษาจะครอบคลุมถึงขนาดของร้านค้าความใกล้สถานศึกษาและชุมชนความสะดวกในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการควบคุมปริมาณการจำหน่ายเนื่องจากการจำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์สามารถกำหนดปริมาณได้อย่างชัดเจนขณะที่การจำหน่ายผ่านเครื่องกดอาจทำให้ควบคุมปริมาณการซื้อได้ยากจึงจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดทางกฎหมายและมาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: ปี ียก็เอาอยู่แพงก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

ขึ้นใจครับจากน้องนุ่นนิวนะฮะก่อนหน้านุ้นซอลตี้ซัลมอนกับถ้าเราบังเอิญได้พบกันรวมไปถึงเพลงแรกในชั่วโมงนี้กับอิงวรันธรกับจำไว้ครับเพลงเศร้ายาวๆเลยทีเดียวนะบางคนบอกอาการเศร้าแบบนี้ไม่อยากจะไปไหนเลยอยากจะอยู่เฉยๆนะฮะไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นไม่อยากจะหายใจด้วยซ้ำอุ้ยตายละนะฮะไม่อยากจะทำอะไรเลยนะฮะคุณฟังรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เขามีอีเวนต์ใหม่นะฮะอีเวนต์ที่ชื่อว่านั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะฮะเป็นอีเวนต์ที่แปลกดีเหมือนกันนะฮะเอาใจคนอินโทรเวิร์ตนะคุณผู้ฟังครับการไม่ทำอะไรเลยนี่กลายเป็นกระแสสังคมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในโลกออนไลน์ได้ต่ายความสนใจกับกิจกรรมที่เป็นไวรัลอย่างชื่อว่านั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะครับเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจะจัดกันขึ้นที่สวนลุมพินีนะฮะวันที่4กรกฎาคมก็น่าจะเป็นช่วงของวันเสาร์นี้นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งจัดโดยกลุ่ม Commons and Bonfire นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ดูเหมือนเป็นการล้อเล่นนะคุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนให้การต้อนรับอย่างล้นหลามนะฮะถามว่ากิจกรรมนี้เขาทำอะไรกันเหรอนะฮะกฎเหล็กเพียงข้อเดียวครับสำหรับคนที่จะเข้าร่วมในอีเวนต์นี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยคำว่าไม่ต้องทำอะไรก็คือห้ามเล่นมือถือนะครับห้ามอ่านหนังสือและไม่มีการแม้แต่การทำความรู้จักกันนะฮะคืออยู่เฉยๆนะฮะปรากฏการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะหรือเป็นเพียงแค่มุกตลกขำขันเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นภาพสะท้อนที่แสดงเห็นชัดเจนว่าสังคมกำลังเผชิญสภาวะหมดไฟครับและกำลังหวยหาช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าอย่างรุนแรงนะคุณผู้ฟังฮะเขาบอกนี่คือศิลปะแห่งการไม่ทำอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้เนี่ยนะฮะสอดคล้องกับเทรนที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศเรียกว่าเราด็อกกิ้งนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการปล่อยให้ตัวเองว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไร้ประโยชน์นะฮะเขาบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์และทางจิตวิทยาเนี่ยการไม่ทำอะไรเลยก็คือการคือกลไกการซ่อมแซมสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเมื่อเปิดสวิตช์สู่โหมดครีเอทีฟนะครับเราจะหยุดเพ่งความสนใจไปยังโลกภายนอกหรือว่าหน้าจอครับสมองจะเปิดโหมด DMN นะฮะซึ่งจะทำหน้าที่ในการจัดระเบียบความทรงจำใหม่ครับการประมวลผลอารมณ์นะฮะและมันจะกลายเป็นบอกเกินถึงความสร้างสรรค์เขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเข้าถึงระดับการพักผ่อนที่อยู่ในระดับลึกขึ้นนะครับเช่นการนั่งมือลอยการโฟกัสกับความว่างเปล่าช่วยลดการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับที่จะตอบสนองต่อความเครียดนะฮะทำให้สมองได้รับการรีเซ็ตเท่ากับการนอนหลับเลยนะรวมไปถึงหลักปรัชญานิกเซนนะฮะเขาบอกว่าศิลปะการไม่ทำอะไรเลยของชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่เน้นการพักผ่อนโดยต้องไม่รู้สึกผิดเนี่ยสามารถช่วยลดระดับความเครียดสะสมแล้วก็ลดภาวะการหมดไฟได้อย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกกิจกรรมการนั่งเฉยๆจึงเปรียบเสมือนการทวงคืนความเป็นมนุษย์ครับไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรที่ต้องผลิตผลงานอยู่ตลอดเวลานะฮะและการอนุญาตให้ตัวเองได้นั่งเฉยๆอยู่สักชั่วโมงนึงเนี่ยถือว่าเป็นการปลดแอกทางจิตใจที่คนยุคนี้ต้องการมากที่สุดนะครับนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่กรุงเทพนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ไปช่วงสุดสัปดาห์นี้เขาบอกว่าสามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะฮะกับกิจกรรมที่ชื่อว่านั่งเฉยๆไม่ต้องทำเนี่ยอะไรเลยนะฮะที่สวนลุมพินีนะครับวันที่4กรกฎาคมเป็นอีเวนท์ที่แปลกใหม่ดีแต่ว่าเท่าที่อ่านเขาเรียกว่าที่มาที่ไปของการจัดงานผมว่ามันน่าสนใจอยู่นะจริงๆอ่ะนะฮะเขามีงานวิจัยในการทดสอบระดับสมองนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสมองมันจะเฉื่อยชาลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะหยุดนิ่งหรือเปล่าปรากฏว่าสมองจะมีการรีเซ็ตตัวเองอย่างที่เขาว่ากันจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครอยากลองดูวันนี้ทั้งวันลองไม่ทำอะไรเลยนะฮะมือถือห้ามแตะนะห้ามพูดคุยห้ามทำอะไรนั่งเฉยๆมือลอยประมาณสักชั่วโมงนึงเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายอาจจะถูกโฟกัสและไปที่จุดๆนึงและทำให้ความรู้สึกทั้งอารมณ์แล้วก็สมองถูกรีเซ็ตแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนใหม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ

ในช่วงหน้าฝนนี้นะครับอย่าลืมนำรถของคุณเข้าไปตรวจเช็คกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะคุณผู้ฟังนะฮะที่อาจจะลืมนำรถไปรับบริการในการตรวจเช็คมาระยะเวลานานพอสมควรนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็ใช้รถด้วยความมั่นใจนะครับวันนี้เรามีโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มนะฮะที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่นะครับถึงเวลาที่จะเช็ครถของคุณแล้วไปดูแลรถคู่ใจของคุณครับให้พร้อมในทุกการเดินทางนะฮะเพียงเข้าเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่นะครับฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องฮะเมื่อเขาเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะฮะแวะมาได้เลยครับคุณผู้ฟังที่โชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขา4แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับเปิดบริการ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข call center ครับ0532020009นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: อให้เธอเดินจากไปไกลแค่ไหนแต่ยังมีอีกหนึ่งคนที่ยังรอเธออยู่ตรงนี้ถ้าวันหนึ่งเธอจะต้องเดินกลับมาเธอยังคงอยู่ตรงนี้เสมอไปนะครับหนึ่งคนตรงนี้จะเพอร์พีชครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะฮะมีหลุมอากาศจากพี่มี่ฮะส่งไปต่อเนื่องกันนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้แล้วขอบคุณด้วยกับนะฮะยูเชียงใหม่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสารล้านจากพันธุกรรมหรือก็ผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับเราคัดสรรวิกผมแล้วก็รวมไปถึงการเลือกวิกผมให้เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณนะฮะให้คุณดูดีนะฮะให้คุณมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะเสียความมั่นใจไอ้เนื่องจากผมที่บางลงนะฮะทรงผมที่พยายามทำแล้วทำอีกมันยังไม่ได้ดั่งใจสักทีบางทีเราก็ขาดความมั่นใจเนาะวันนี้ครับเราเลือกคัดสรรวิกผมแท้วิกผมไหมฟรอกเกต A นะครับและที่สำคัญร้านของเรานั้นเน้นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะครับทำให้ดูเนียนเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยถ้าเราเห็นในตัวอย่างมันอาจจะไม่เหมาะกับทรงผมหรือหน้ากับเรานะฮะผมแนะนำให้คุณเนี่ยไปลองสวมกันได้เลยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะฮะคุณจะได้รู้ว่าทรงผมแบบไหนเหมาะกับบุคลิกภาพหน้าของคุณนะฮะคุณฟังว่าทรงหน้าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันทรงผมที่เหมาะแล้วก็รับกับหน้าคุณก็ต่างกันด้วยนะฮะเมื่อคุณหาเจอแล้วนะฮะทั้งทรงผมทั้งรูปแบบต่างๆความมั่นใจของคุณก็จะกลับคืนมามันจะเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณได้อย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังและความมั่นใจและความสุขของคุณก็จะกลับคืนมาด้วยนะฮะปรึกษากับเราก่อนได้เลยครับคุณผู้ฟัง0918583613ที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่9โมงครึ่งถึง1ทุ่มตรงนะฮะกับไฮยูวิกส์นั่นเองนะครับเข้าไปดูในแฟนเพจของเราได้เลยครับตัวอย่างรีวิวสวยๆนะฮะทรงผมสวยนะฮะคุณผู้ฟังทักมาได้เลยนะครับเรามีวิกผมส่งให้คุณนะฮะแบบไม่ต้องพรีออเดอร์เสียเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกมาเรามีบริการจัดส่งนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับและที่แฟนเพจที่ไฮยูวิกส์ครับ
1: เชียงใหม่เรดิโอแฟชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลง

าะสมนะครับคุณผู้ฟังจาก Means นะฮะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็หยิบมาให้ฟังกันในช่วงประมาณท้ายๆของเราแล้วนะคะก็ตอนนี้เดินทางมาถึงประมาณ 7:55 นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจรถไฟฟ้า 100% นะครับอย่าลืมแวะไปกันได้เลยนะฮะที่โชว์รูมของ BYD North Star เชียงใหม่นะครับมีรถไฟฟ้านะฮะ 100% จากตระกูล BYD เนี่ยให้คุณได้ไปเลือกกันมากมายเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังโดยเฉพาะ BYD C Lion 7นะฮะรุ่นพรีเมียมครับในราคา1,199,900 บาทนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ขับรถคันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตได้ดูดีมากเลยทีเดียวนะนอกจากนี้นะครับให้คุณได้พบกับผมไม่ใช่พิเศษนะฮะดอกเบี้ยนะฮะที่ 1.98% นะครับเรียกว่าดีงามมากนะฮะแล้วก็ดาวเริ่มต้นที่ 10% ครับผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 12,652 บาทนะครับและยังรับสิทธิ์ในการซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อชิด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทและรับ Lifetime Warranty Package นะครับแพ็กเกจการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทและรับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีเต็มไปเลยนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะครับ053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับทิ้งท้ายจะไปสุดท้ายฮะช้าๆหน่อยนะครับจากโบกี้ไลออนและนี่คือชีวิตจริงครับชีวิตจริงที่คุณจะต้องเจอนะฮะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสู้ๆนะพรุ่งนี้เจอกันในวันใหม่เดือนใหม่นะฮะสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงคมนาคมกำชับวิทยุการบินแห่งประเทศไทยขยายลดค่าบริการเดินอากาศ30%อีก2เดือนรับผลกระทบตะวันออกกลางนางสาวลลิดาเผิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสายการบินซึ่งคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนคือเดือนกรกฎาคมสิงหาคม2569โดยลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตรา30%พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ50%ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศลดความล้าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรการความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Mid-year Mega Fair ฟังกลางปี everywhere brand and mark
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMIU X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio.ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
19: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาท อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
18: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายนะคะทุกเที่ยงวันที่อยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงกับคุณเบรกมื้อเที่ยงที่ทำงานในรถขับรถอยู่นะคะหรืออยู่ที่บ้านนะคะก็ขอให้มีความสุขกับเพลงดีๆของเราค่ะวันนี้เราทักทายกันไปด้วย Old Girl ของ Shy Lights นะคะแล้วก็ตามด้วย Oh Me Oh My ของ Lulu นานๆหยิบมาฟังสักทีหนึ่ง Lulu มีเพลงดีๆหลายเพลงทีเดียวนะคะบางเพลงได้รับความนิยมสูงไปทั่วโลกและบางเพลงก็อาจได้รับความนิยมเป็นบางกลุ่มผู้ฟังที่เพลงบางเพลงนั้นโดนใจเราอย่างมากเราก็เลยชอบเพลงนั้นกลายเป็นเพลงโปรดของเรานะคะก็จะมีเพลงโปรดในใจกันอาจจะไม่ใช่แค่เพลงเดียวอาจจะมีหลายเพลงแต่ว่าฟังเมื่อไหร่ก็มีความสุขกับเพลงโปรดเหล่านั้นติดตาม Beautiful Soundนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงกับกันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะอยู่ตรงนี้กับคุณค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆอื่นๆอีกมากมายทั้งข่าวสารบ้างนะคะเรื่องราวรอบตัวบ้างนะคะก็อัปเดตกันได้ค่ะกับชั่วโมงนี้ของเราค่ะที่ 92.0 MHz Beautiful Sound ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569 เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและ

0: ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Good Song Good Memory วันนี้นะคะเลือกเพลงจากกลุ่มนักดนตรี R&B อเมริกันที่โด่งดังในยุค 70s อย่างมากโดยเฉพาะปี1975นะคะ The Spinners ออกเพลงในซิงเกิลที่ชื่อ I Don't Want To Lose You นะคะออกมาทั้งการประสานเสียงแล้วก็ทั้งความหมายของเพลงก็ทำให้ผู้ฟังชื่นชอบขึ้นมาโดยไม่ยากนักนะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตของ Spinners เพลงหนึ่งเลือกมาฝากคุณๆเป็น Good Song Good Memory วันนี้ใครยังพอจำได้หรือใครลืมเลือนไปบ้างแล้วฟังเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆเพลงนี้เลยนะคะ I Don't Want To Lose You The Spinners ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟนไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลโซสาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน 10:00 นถึง 20:00 นส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด 9:00 นถึง 19:00 นทุกวันค่ะสยามทีวีBig Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้ Toyota เชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นเช้านะคะไปจนถึง 5:00 นเย็นและสาขาต่างๆของเรามี Toyota เชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is shortLive it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้Beautiful Sound เลือกเพลงของ Rod Stewart มาเป็นเพลงแรกนะคะก็ Rod Stewart มีแขกรับเชิญก็คือ เอมี่เบลด้วยนะคะเพลง I Don't Want to Talk About It เพลงที่สองเป็นเพลงของแซนทาน่านะคะทำให้ดึงดูดความสนใจนิดนึงแซมบาปาร์ตี้นั่นเองนะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของปีเตอร์แฟรมตันค่ะเพลง Signed Sealed Delivered I'm Yours ซึ่งก็หลายคนอาจจะชอบเวอร์ชันของ Stevie Wonder ด้วยนะคะก็ลองมาฟังปีเตอร์แฟรมตันดูบ้างนานๆทีหนึ่งนะคะฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงกับคุณนะคะตอนนี้ขอส่งคุณเข้าทำงานตอนบ่ายโมงต่อนะคะก็มีคนดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ถ้าคุณรู้สึกห่อเหี่ยวกับอะไรๆที่คุณทำหรือเปล่าคุณจะเบิกบานขึ้นทันทีถ้าคุณมองหาใครสักคนที่รู้สึกแบบเดียวกับคุณและให้กำลังใจเขาตอนนี้มีความสุขทุกท่านค่ะ Beautiful Sound กันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วก้าวสำคัญรัฐบาลดิจิทัลโปร่งใสตรวจสอบได้คุ้มครองข้อมูลประชาชนเข้มงวดนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับจัดทำและให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่ประชาชนแบบมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและให้บริการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับจัดทำและให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐด้วยกันตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นร้องขอหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เปิดเผยระหว่างกันนั้นไว้ไม่ให้มีการเปิดเผยต่อไปยังบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่กฎหมายนี้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันรองรับการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การสินใจเชิงนโยบายและการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นทั้งนี้การดำเนินการต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสิทธิของเจ้าของข้อมูลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในทุกขั้นตอนไม่ให้เกิดการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินวัตถุประสงค์หรือรั่วไหลสู่บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Media Mega Fair ฟังกลางปี everywhere Brand and Mark
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ค่ะยามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะอังคาร30มิถุนายน2569อากาศยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะเห็นมีพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกแถวโซนนู่นเลยเชียงรายพะเยาเนี่ยตกเยอะเชียงดาวก็ตกแต่ว่าโซนในเมืองนี่ยังไม่ตกนะโดยสาเหตุเริ่มอาจจะมีบ้างแถวโซนดอยสะเก็ดค่ะแต่ได้ข่าวว่าหลายจุดนี่ปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกเยอะจนทำให้มีเกิดน้ำป่าแล้วก็น้ำหลากทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายจุดกันเลยทีเดียวตกเยอะๆก็ไม่ค่อยดีค่ะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้คืออากาศค่อนข้างแอบร้อนอบอ้าวเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันสิ้นเดือนกันค่ะเริ่มต้นกับเพลงฟังสบายๆชั่วโมงแรกกับเพลงสากลเหมือนเดิมนะคะทั้งงานของ Fight for Fighting วันนี้เปิด Fight for Fighting ทั้ง2ช่วงตอนเช้านี้เปิด Superman พอตอนบ่ายเปิด100 Years นะคะรวมไปถึงงานของ Simple Plan ด้วยกับ Untitled ด้วยค่ะส่งความสุขดีๆของการฟังเพลงตลอดทั้งบ่ายนี้นั่งยาวๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับช่วงบ่ายของเรานะคะถึง4โมงเย็นเลยค่ะคุณผู้ฟังเพลงไหนเพราะๆและอยากฟังก็เดี๋ยวมีให้ฟังกันแน่นอนนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างของศิลปินบิ๊กช็อปบิ๊กนะมิคเคอร์ดรีมส์ค่ะ

เพลงต่อของอายาสเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับโซบิกนะคะก่อนหน้านั้นมีเรม่ากับคำดาวและรวมไปถึงควีนโอเมก้ากับลิตเติ้ลลันซาหรือว่าโนเลิฟที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะบิชอปบริกาเรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ยังตามกันต่อเดินทางไปไหนเลือกรถที่ถูกใจอย่าลืมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เรารอคุณอยู่อยากจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่ไปไหนก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวคันนี้ก็สวยกับรุ่นของ Corolla Cross นะคะขับสนุกประหยัดด้วยคุ้มครบทุกการเดินทางให้คุณได้เดินทางเที่ยวอย่างสบายเลยค่ะและที่สำคัญก็คือมีข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่คุณสามารถเลือกได้ตามงบประมาณหรือว่าตามทางเลือกที่คุณต้องการได้เลยค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียง 6,391 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่3 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทด้วยและพิเศษยิ่งกว่ารับข้อเสนอขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะให้คุณมั่นใจทุกการขับขี่ขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางโปรดีแบบนี้เราคุณอยู่ที่ Toyota

เชียงใหม่ต้องการรถกระบะเอาไว้ใช้งานมันทุกได้เยอะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยมาพร้อมกับโปรดีของ Hilux Tower 4Tex นะคะคันแกล่งสายลุยจัดที่คุ้มเลือกได้ถึง4ทางเลือกเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะได้รถกระบะที่ทั้งแกล่งทั้งเท่และคุ้มแบบนี้ต้องจัดเลยกับ Hilux Tower ของเราที่ Toyota เชียงใหม่นะหรือว่าอยากจะได้รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์เอาไว้ทำเป็นฟู้ดทรัคก็ได้เอาไว้ทำเป็นคาเฟ่เคลื่อนที่ร้านเบเกอรี่เคลื่อนที่ก็ได้ค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปเลือกกันได้กับรุ่นของ Hilux Champ ที่ Toyota เชียงใหม่กับ6สาขาโปรดีรอคุณอยู่นะคะสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน053-202-009โชว์รูมฝ่ายขายเปิดทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานัดหมายในการเทสได้และเลือกรับข้อเสนอที่ตรงใจกันได้กับ Toyota เชียงใหม่ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะแล้วยังเพลงนี้บ้างกับแมซี่ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

ีเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Coconut Tree นะคะกันในนั้นมีงานของ DNCE กับ Cake by The Ocean นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ48นาทีมีความรู้สึกว่าครึ้มๆมาแล้วนะคุณผู้ฟังไม่แน่นะฝนอาจจะมาทักทายเราในช่วงบ่ายๆนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยกลุ่มเมฆนี่คือแบบว่ามากันแบบเต็มที่สุดๆกันเลยทีเดียวค่ะแต่จะตกหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องนึงเพราะบางทีครึ้มมามืดมาฟ้าร้องมาแบบฟูลออปชั่นเลยนะแต่เงียบไม่ตกก็มีเหมือนกันเดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าจะมาหรือเปล่านะคะCosping Nika, break your heart.

เบกาต้าค่ะคุณฟังเจอกันกับฟลอริดากับครับกับแคนทันเดนมีนะคะก่อนนั้นมีแชร์คอสกับ Break Your Heart ด้วยแป๊บเดียวจะบ่าย2ไวทีเดียวกับวันสิ้นเดือนค่ะคุณฟัง30มิถุนายนนะคะซึ่งก็พอหมดวันนี้ไปปั๊บเข้าสู่กรกฎาอะไรก็รออยู่เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่หลายคนรอวันนี้ตลงตลาดอาจจะเงียบนิดนึงเพราะว่าหลายคนรอให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อของกันเพราะว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสพรุ่งนี้เช้าได้ใช้กันแน่นอนค่ะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าต้องทยอยใช้ไปทีละเล็กทีละน้อยจะได้มีความรู้สึกว่าใช้ได้แบบนานๆแต่บางคนก็จะใช้แบบ5วัน6วันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แล้วแต่ละคนสะดวกกันละกันอยู่ที่ว่าเราต้องการซื้ออะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปประหยัดได้เล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ56นาทีส่งท้ายก่อนด้วยเพลงนี้ละกันนะคะมาลาดาค่ะเจอกันอีกทีบ่าย2พร้อมกับเพลงไทยนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์นายสุทธิชัยพนิตรรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ FLA เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้นโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธ
8: อไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ
8: ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ถูกแจ็คพอตเลยนะคุณผู้ฟังแค่มีเธออยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันถ้าเกิดเจอแจ็คพอตดีๆก็ดูแลรักษาให้ดีนะคะเงินจากเมเตอร์เวเทอร์ค่ะเพลงนี้กับแจ็คพอตและแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์แต่วันนี้วันอังคารเลยนะเมื่อวานลืมเปิดเพลงนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะฟังเพลงไทยด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมงบ่าย2กับอีกประมาณ16นาทีนะคะงานจากศิลปินทรีแมนดาวและ What If เพลงนี้บ้างกับเหตุผลค่ะ

ลงใหม่ล่าสุดของปามี่นะคะแต่งมาจากชีวิตจริงต่างหากด้วยชื่อเพลงว่าหลุมอากาศนะคะแต่ละคนก็จะเจอหลุมอากาศที่แตกผ่านหลุมนั้นได้ผ่านมาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะกำลังจะผ่านครึ่งแรกของปีเราก็เก่งไม่ใช่เล่นทีเดียวกันนะฟังก่อนนั้นมี3 Mandala และ What If กับเหตุผลนะคะใบ2กับ24นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเขาเรียกกันว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยการได้พักในระยะเวลาแบบสั้นๆก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะบางทีจ้องหน้าจอนานๆทำงานกับตัวเลขนานๆหรือว่ามีความวุ่นวายต้องคุยกับคนหลายๆคนนี่บางทีมันเบลอได้เหมือนกันค่ะสั้นๆก็พักได้อย่างเช่นการหลับตาสัก1นาทีทำให้หัวใจของเราได้พักจากความวุ่นวายบ้างหายใจลึกๆช้าๆแค่ไม่กี่ครั้งก็ทำให้เราหายใจได้สบายขึ้นนะคะลุกเดินยืดเหยียดกล้ามเนื้อเส้นเดินไปจิบน้ำไปห้องน้ำไปเมามอยตกข้างบางก็ได้เขาเรียกเป็นการลุกเดินยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยนะดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วหนึ่งก็ช่วยได้ค่ะฟังเพลงที่ชอบอันนี้ดีแน่นอนยิ่งฟังคลื่นราวนี้เพลงเพราะทั้งวันนะมองต้นไม้ท้องฟ้าหรือว่าแสงแดดนิดนึงแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองบ้างค่ะการพักไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือการเติมพลังให้ตัวเองได้ไปต่อทำงานครึ่งหลังได้ความสุขกันนะคะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยค่ะสุขภาพของเรายังสำคัญเสมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอนะคะยิ่งทันที่ต้องทำงานหนักๆหรือว่าตอนนี้เชียร์ฟุตบอลโลกกันยังสนุกสนานแต่ก็ต้องอย่าลืมใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยต้องหาเวลาในการพักให้เต็มที่จะได้มีแรงในการที่จะทำงานกันต่อนั่นเองค่ะไม่สบายก็แวะหาเราได้ยินดีให้บริการเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยทั้งสิทธิ์ของบัตรทองก็ได้สิทธิ์ของประกันสังคมนะคะสิทธิ์ของประกันสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ของราชการสามารถที่จะใช้บริการในการดูแลสุขภาพกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะ0532000002ค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอมาดูแลสุขภาพด้วยกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะลองฟังเพลงนี้บ้างค่ะอันตรายไม่ถึงชีวิตเพลงนี้บ้างค่ะอันตราย

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

วรริค่ะยินดีที่ได้เจอนะและจะเป็นเพลงสดใสเวลาที่เราได้เจออะไรที่มันดีๆได้เจอสิ่งดีๆก็ทำให้เราแบบยิ้มตามได้แล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันประมาณนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Proxy ด้วยกับเธอคือเหตุผลนั่นเองเหตุผลของรอยยิ้มค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของราวบ่าย2กับ42นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะยังอยู่ด้วยกันพร้อมกับฟังเพลงเพลินๆกับเวลาของการทำงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มาอีกหนึ่งเพลงของ Serious Bacon กันด้วยซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะได้เพื่อนซีก็คือก่อนมาฟีเจอริงด้วยค่ะชื่อเพลงว่าคุณจะชอบผมไหม

สาวๆเพราะชอบเพลงนี้กับ Every Time นะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ Resident of the Sun เป็นเพลงในเวอร์ชันไทยบ้างและบิวกินกับ Mr. Everything รวมไปถึง Trigger กับ In Love กันด้วยนะคะตอนนี้บ่าย2กับ56นาทีต้องส่งท้ายเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3แล้วไวมากๆเลยนะคะไปพร้อมกับ Magica เงินจาก Pixie เพลงนี้แล้วกันค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวยกระดับความปลอดภัยปราบปรามนอมินีสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการผลักดันนโยบายสำคัญอาทิการท่องเที่ยวทางรางโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว plus co-payment การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว BDEC และการส่งเสริมเศรษฐกิจสีชมพู Pink Economyรวมถึงการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวกรอท่องเที่ยวเพื่อให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการบูรณาการปราบปรามปัญหาธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้ประกอบการชาวไทยและผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: G Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Midyear Mega Fail ฟังกว้างไป
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออ
8: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

ั้งแต่ฝนตั้งเขาจนตอนนี้บ่ายสามกว่ายังไม่มาถึงเชียงใหม่เลยนะคะนนทนนท์ค่ะและบิวกิ้นเพลงนี้กับขอโทษได้ไหมส่วนเจ้านายกับแบล็คฮาร์ทกับแสนวิเศษนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะบ่ายสามกับ15 นาทีเชียงใหม่รีดิโอยังมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยก่อน4 โมงเย็นก่อนจะเลิกงานนะคะมาถึงงานของกัญชลีเพลงนี้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้คือเรื่องจริงค่ะเราไม่ใช่นักแสดงที่จะต้องเล่นละครใดๆมันคือเรื่องจริงที่เราต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่กับแต่ละวันที่ผ่านไปนะคะกัญชลีเพลงนี้กับเรื่องจริงค่ะ

เป็นคำเชยๆในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังความยาวของเพลงก็สั้นลงเยอะจาก4นาทีกว่าเหลือ2นาที46วินะคะงั้นของ Big and The Super Band คำเชยๆ2026เวอร์ชันค่ะก่อนหน้านั้นมีงานของ Freehand ด้วยกับเมื่อถูกค้นพบนะคะ Finally She Found นั่นเองแล้วรวมไปถึงงานของ Cancelie กับเรื่องจริงด้วยนะตอนนี้ไป3กับ26นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะช่วงนี้ขับรถขับราสังเกตถนนหนทางให้ดีด้วยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลังๆมานี่หลังจากที่ฝนตกมา 2-3 วันที่ผ่านมานี่ถนนแลดูจะบอบบางมากๆเลยทีเดียวค่ะได้ข่าวว่าหลายจุดหลายโซนทีเดียวค่ะที่เป็นลักษณะของถนนที่แบบสุดๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้แบบเยอะเหมือนที่กรุงเทพเขานะแต่ก็อันตรายสำหรับการขับขี่และการเดินทางด้วยแม้จะมีการแก้ไขปรับลงอย่างล่าสุดก็ซ่อมหลุมใหญ่แล้วนะคะจากกรณีที่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณผิวทางชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่บริเวณแยกรวมโชคมุ่งหน้าแยกฟ้าห้ามค่ะก็มีการจัดการให้เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าระมัดระวังกันด้วยนะเพราะปัจจุบันนี้เวลาที่ขับรถเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าหลายคนก้มหน้าก้มตาในการเล่นมือถือกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เองก็เล่นนะมอเตอร์ไซค์นี่อันจะเป็นมอเตอร์ไซค์เองก็เล่นนะ

โปรสุดท้ายไปได้สุดคุ้มค่ะถึงเวลาเช็คระยะดูแลรถคู่ใจให้พร้อมทุกการเดินทางนะคะเพียงแค่คุณนำรถก็ไปเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่โปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะสมัครรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นนะคะรับประกันงานซ่อม1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเช็คใช้ได้คุ้มแน่นอนค่ะฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องเมื่อเช็คระยะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมูลค่า197บาทถึง540บาทแล้วแต่รุ่นรถของเรานะคะสนใจก็นำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้หรือว่ารถมีรอยอาจจะเป็นรอยขนแมวรอยอื่นๆก็แล้วแต่ค่ะให้รอยดูแลได้จะรอยเล็กรอยใหญ่ได้หมดเลยทีเดียวมั่นใจกับศูนย์ซ่อมตัวถังและสีของโตโยต้าเชียงใหม่ซึ่งรอดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญใช้อะไหล่แท้ได้มาตรฐานการซ่อมทุกขั้นตอนเลยค่ะให้รถของคุณกลับมาสวยเหมือนใหม่เหมือนเดิมสนใจนัดหมายรับบริการได้กับโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์นะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานัดหมายสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลย053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะเจบอยนะเพลงนี้ไปน่ารักไกลๆหน่อยงานเก่าของแดนบีมค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

พจนะคะกันจากบีบีค่ะก่อนนั้นมียูกิด้วยกับ Radio ทำๆเพลงที่ชอบมากๆอีก1เพลงนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ใบ3กับ41นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายของวันสิ้นเดือนกันนะคะพรุ่งนี้ฤกษ์งามยามดี1กรกฎาคมก็หวังว่าคงจะมีอะไรดีๆต้อนรับเราอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีกันนะคะมาถึงเพลงนี้ค่ะ Travel Maker

ียงของเดยองกับไอฟายูค่ะจากเพลงประกอบเมนูรักพิชิตใจราชานะคะก่อนนั้นมีเมลแมนส์กับ Love Maybe จาก Business Proposal ค่ะและลูคัสกับ Fly Off กันด้วยแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 น.ได้เวลาเตรียมตัวสำหรับหลายท่านที่ต้องเลิกงาน 4:00 น.นะคะซึ่งเวลา5นาทีเตรียมอะไรได้บ้างก็เก็บของให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลืมกันก็สำคัญก็มีโทรศัพท์มือถือกุญแจต่างๆนานาและก็อย่าลืมร่มกันด้วยกันละกันยังครึ้มอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าข้างนอกฝนตกมั้ยเพราะว่าพี่เตือนไม่ได้เดินออกไปเลยแต่ว่าก็จะแบบว่าปล่อยๆอะไรประมาณนี้ใครที่ขับรถและเจอฝนก็ฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออัปเดตข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของรายการ Mass FM กันละกันค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 น.ถึง 18:00 น.เป็นเพื่อนคุณฟังช่วงเย็นเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยบ่ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณฟังลีบูจินกับ Traffic Light วันนี้ฟังเพลงแบบสบายๆคลายกันก่อนสิ้นเดือนก่อนจะหมดเดือนนี้กันนะคะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐอิตาลีและหลายประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านกำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐ NWS ประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแตะระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับในอย่างน้อย22เมืองตั้งแต่เมืองโบซาน่าทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่แผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร 053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: อง
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
15: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่า
11: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM
12: ร่วมทำ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอีกหนึ่งสถิติโลกร้อนนะคะก็คือเมื่อเดือนที่แล้วพฤษภาคม69 EU เปิดเผยว่าเป็นเดือนที่โลกเผชิญอากาศร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติค่ะทั้งนี้หน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าโลกเพิ่งผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากผลกระทบร่วมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์สภาพอากาศแบบเอลนีโญที่กำลังก่อตัวขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งของพื้นดินและพื้นน้ำพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกทั้งนี้เดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2567จากการเก็บสถิติย้อนหลังไปจนถึงปี2483ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมของปีนี้พุ่งสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมศตวรรษที่19อยู่ราว 1.42 องศาเซลเซียสและภูมิภาคยุโรปตะวันตกเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในช่วงต้นปีนี้ยังมีสาระเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัทธมนัสชัยมินนะคะอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะมาร่วมรำลึกในพระคุณของพระองค์พาโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563คุณอรสมสุทธิสาครบางมุมที่มีการเขียนบันทึกเรื่องนี้อาจจะยังไม่มีใครเคยทราบมาก่อนหยิบมาอ่านจาก Facebook โต๊ะป้าสีความว่าพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษานามพระทัยและความเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังเจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกมิได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเคยตั้งปรารถนาไว้ว่าจะนำต้นทุนที่ตนพอมีคือความรู้ด้านการเขียนไปสอนการเขียนเรื่องเล่าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวางเพื่อหวังให้งานเขียนของพวกเขาได้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมความปรารถนานี้ถูกเก็บงำอยู่ในใจมานานถึง10กว่าปีเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะ

เป็นไปได้ต่อมาวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารได้ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆชีวิตการเป็นครูในเรือนจำของคนเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ก่อนวันเกิดอายุครบ53ปีของครูใหญ่ในชั้นเรียนการเขียนเพียง 2-3 วันนักเรียนของเรามีทั้งโทษประหารที่มาเรียนกันด้วยโซ่ตรวนที่ล่ามขาที่เหลือเป็นโทษตลอดชีวิตด้วยความใส่ใจและความเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดพวกเราทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้นักเขียนสารคดีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ยังคงเข้าไปสอนในแดนหญิงเรือนจำต่างๆอีกราว20กว่าแห่งในช่วงเวลาต่อมานับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งไม่นับการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในบางขวางเช่นโครงการจิตอาสาจากแดนประหารสอนลูกศิษย์ถักหมวกถวายพระถักผ้าพันคอให้คนแก่ทำหนังสืออักษรเบรลให้คนตาบอดโครงการนิทานสร้างสุขสอนลูกศิษย์เขียนนิทานภาพสำหรับเด็กและโครงการที่ประทับใจที่สุดคือโครงการสอนปั้นพระพุทธรูปทั้งการเขียนและการปั้นพระดำเนินการมาจนถึงรุ่นที่4สำหรับสังคมภายนอกค่าชีวิตของผู้ต้องขังคนหนึ่งอาจไม่ต่างจากเดนคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ผิดพลาดหรือแพะชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากแดนสนธยายิ่งเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วช่างน่าเวทนานักหากปวดฟันก็ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีการเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำกว่าจะได้พบพยาบาลก็ยากเต็มทีกว่าจะได้ยาแก้ปวดสักเม็ดก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญคนในเรือนจำเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆนี่เองในจำนวนเรือนจำทั้งหมดร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศมีเพียงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลของเรือนจำกลางบางขวางเท่านั้นที่มีแพทย์อยู่ประจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยนามพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกจากเดิมเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่เป็น20เครื่องบรรยากาศที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงคึกคักสดใสบรรดาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่นั่นกำลังตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พวกเขาในวันที่30ธันวาคมนี้หนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้ว
ได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความระลึกพระคุณพระองค์พาแสงสว่างแห่งความหวังของผู้ต้องราชทัณฑ์อรสุมสุทธิสาครศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563 Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุและพระเจ้าค่าขิงประจำปี2569ณวัดพระเจ้าเมงรายด้วยการส่งน้ำพระธาตุและพระเจ้าค่าขิงนับเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณที่นิยมกระทำเป็นประจำทุกปีเปรียบเสมือนการได้ส่งน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ทำรงยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
1: ปือเมืองนับเป็นกฎหรือข้อบังคับเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสังคมล้านนาในอดีตเป็นหลักการที่ยึดถืออย่าง

0: ทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะ
0: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
0: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
0: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
0: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลาครัชแฟลต
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่รักโลภโกรธหลงพะวงสงสารรำคาญน้อยใจน้ำตาไหลและเหงาวัฏจักรแห่งอารมณ์คนเป็นเช่นนี้เองหากรากฐานไม่มั่นคงอะไรๆก็คงเกินไปในเมื่อทุกสิ่งต้องเป็นไปทำไมไม่เป็นนายอารมณ์ของตัวเองรักได้โลภได้โกรธได้หลงได้น้ำตาไหลได้แต่อย่าให้มันทำลายความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าคุณค่าที่กำหนดด้วยนิยามที่คุณเลือกคุณค่าที่จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณโตขึ้นคุณค่าที่จะไม่เปลี่ยนเลยหากคุณไม่เรียนรู้ที่จะเติบโต

0: 4เดือน
1: ประกันนานถึง3ปี
0: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
0: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
0: 20,000 ต้นต้น
1: ประกันนาน3ปีเต็ม
0: รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
1: สาวก Apple
0: พลาดไม่ได
1: ้ MacBook Neo ใหม
0: ่ฟรี
1: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
0: หรือ iPad
1: Air M4
0: แรงขึ้นกว่าเดิม
1: แล้วเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
0: เมื่อเธอใหม่
1: ช็อปเครื่องใหม
0: ่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฟาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
4: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
5: ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุดLaw and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education, beyond tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 ถูกจริง
6: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
6: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
5: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
7: Mass FM Your happiness, our happiness

ก็มีการออกเตือนนะคะว่าการเล่นพนันบอลโลกนั้นมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตือนประชาชนช่วงฟุตบอลโลก2026ดูบอลให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันทายผลพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้ในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมคดีการพนันออนไลน์และการพนันทายผลฟุตบอลโลกรวม596คดีผู้ต้องหา629รายปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการเงินหมุนเวียนในเครือข่ายที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาททั้งนี้ผู้เล่นพนันนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินและถูกยึดทรัพย์ขณะที่ผู้โปรโมทนะคะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายหรือผู้โฆษณาชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: ุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวร

0: ื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 0532144100
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มน
0: มนนม
3: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632
0: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
4: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
5: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
6: วนัสสนัน
7: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
8: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
9: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
10: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
11: นอกจากนี้ยังมีของดี
12: ห้องเชียงใหม
13: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
14: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
0: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29
15: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
0: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
16: Mass FM
0: การไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเจ้าของต่อสิ่งใดๆสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นสุขได้ Not desiring, not wanting, not wanting to own anything, that's what will make us

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า EV ฉบับใหม่คุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า EV ฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละร้อยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคมปี2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด CNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: G Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต ้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
13: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
15: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
16: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผ่านไปจะครึ่งปีแล้วคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าชีวิตมีแต่เรื่องเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่จะเน้นใช้ชีวิตมากกว่านะคะความสุขอาจจะมีน้อยนิดแต่ก็ยังดีที่มีอยู่นะคะผ่านมาได้ครึ่งแรกของปีได้ก็เก่งสุดยอดนะแต่ก็ไม่อยากเชื่อนะว่ามันผ่านไปไวมากจริง6เดือนของปีนี้งานเก่าของตินาค่ะคริสนากีล่ากับไม่อยากจะเชื่อเลยและใหม่เจริญปุระกับฟังซีฟังนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นฝนก็ไม่มาตามนัดจริงๆค่ะมีแต่ความครึ้มและอากาศที่แอบร้อนอบอ้าวเล็กน้อยด้วยแต่ไม่ตกก็ดีนะเพราะว่าบางที่ถนนสุดแล้วก็มีเพิ่งจะมีการทำถนนการทำโน่นทำนี่ฝนตกมานี่ก็งานจะยิ่งช้าไปอีกค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็รอทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางก่อนก็ได้ฝนไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของพ่อค้าแม่ค้านี่เขาไม่อยากเจอฝนเลยนะเพราะว่าตั้งร้านเปิดตลาดมาเจอฝนนี่ก็จบข่าวยิ่งพรุ่งนี้ค่ะวันแรกของไทยช่วยไทย plus ก็จะเริ่มต้นในรอบที่2กันด้วยในเดือนที่2ด้วยส่วนใครที่ยังเหลืออยู่วันนี้นะหลัก10หลักร้อยก็ไปใช้กันวันนี้วันสุดท้ายของการใช้ไทยช่วยไทย plus ในรอบแรกในเดือนแรกกันถ้าเกิดใช้ไม่หมดมันก็จะตัดไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้หมดกันละกันนะคะเริ่มต้นกับช่วงเวลายามเย็นของการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมมีเพลงเก่ามาฝากกันค่ะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ยาวๆไปถึง6โมงเย็นเลยนะคะชีวิตต้องสู้กับอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างค่ะทิปโมโนโทนรักต้องสู้ชีวิตก็ต้องสู้เหมือนกัน

สักตื่นหนึ่งพักฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นวันใหม่ก็ต่อสู้ชีวิตกันใหม่นะคะงั้นกล่าวค่ะของคาราบาวจากอัลบั้มมนเพลงคาราบาวนะคะเสียงของกิฟต์มนทนกับรักต้องสู้17:23 นค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความสวยในการเลือกการสร้างบ้านที่หลายๆคนมีฝันนะอยากจะมีบ้านสวยๆดีๆสักหลังนึงค่ะคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงเราลำซับคอนสตรัคชั่นเรามีคนได้เลือกมากมายหลายแบบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านสไตล์แบบเล็กๆสไตล์มินิมอลหรือว่าจะเป็นแบบเรียบหรูและดูดีลักชัวรี่สุดๆเลยทีเดียวเลือกได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบไหนเราพร้อมสร้างบ้านสร้างฝันคุณได้เป็นจริงได้สร้างบ้านกับล้ำทรัพย์ไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนัดสำรวจหน้างานได้เลยค่ะที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นพี่กัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นได้เปิดให้บริการทุกวันค่ะ8:00 น.ถึง17:00 น.สร้างบ้านกับล้ำทรัพย์ดียังไงก็คือ

เราจะมีฟรีข้าวแบบเขียนแบบด้วยค่ะสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะด้านใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลติดตั้งแผ่นสะท้านความร้อนใต้หลังคารับประกันผลงานโครงสร้าง7ปีและงานสถาปัตย์1ปีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างฟรีค่ะควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟร์แมนและก็มีทีมงานพาคุณไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์และโคมไฟประตูด้วยเปิดให้บริการทุกวันสามารถสอบถามเพิ่มเติมย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งนึงกับเบอร์นี้ล้ำซับคอนสตรักชั่น0931965566ค่ะ0931965566กับล้ำซับคอนสตรักชั่นนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะมองหารถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของการแสงชัยมอเตอร์เซลพร้อมให้บริการนะคะมิสูแสงชัยค่ะเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV New Pajero Sport New Atlas New Miras และก็รวมไปถึง New Grabba Triton Xpander และ Newเพนเดอร์ครอสนะคะที่โชว์รูมของมิสูแสงชัยทดลองขับรับของที่ลึกได้ฟรีออกรถมิสูบิชิกับเรารับสิทธิพิเศษมากมายทั้งดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและยังฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมกับโชว์รูมแม่โจ้ก่อนถึงแยกรวมโชคนะคะ053-262-555และที่โชว์รูมแม่เฮียก่อนถึงแมคโครหางดง053-447-888ค่ะเงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดและสามารถอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของมิสสู่แสงชัยยินดีให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะในเวลาทบทวนแล้วได้คุณผู้ฟังรีวิวตัวเองครึ่งแรกของปีเป็นยังไงบ้างเพราะพรุ่งนี้จะเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะคะครึ่งหน้าครึ่งหลังปามี่กับทบทวนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเล

0: อยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

ดีกว่าเก่านะคะบอกตัวเองไว้ทุกวันจะได้พัฒนาตัวเองทุกวันนะคะเราจะได้มีความสุขได้ทุกวันค่ะงานเก่าของตั้มสมประสงค์เพลงนี้กับต้องดีกว่าเก่าและเสน่ห์วสันต์กับให้มันเป็นไปทุกอย่างก็เข้าใจได้ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมนะคะพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาว่าเป็นการรีเซ็ตตัวเองให้พร้อมรับสิ่งใหม่ในครึ่งหลังของปีกันค่ะอะไรที่ตัดทิ้งได้ก็ตัดทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้แล้วนะไม่ต้องไปบังคับตัวเองว่าเราจะต้องใส่ให้ได้ซึ่งจริงแล้วเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเป็นเสื้อผ้าเก่านะเพียงแต่อาจจะด้วยตัวเราที่มันขยายขึ้นอะไรต่างๆนานาแล้วก็สามารถที่จะจัดการเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้ไปบริจาคก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กองใบเสร็จเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งได้ก็ทิ้งไปและบางอย่างก็สามารถรับใบเสร็จเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้จะได้ไม่ต้องเก็บสะสมนะคะเครื่องสำอางที่หมดอายุทิ้งได้ค่ะแล้วก็แอปที่ไม่ได้ใช้เกิน3เดือนลองเช็คดูในมือถือของเราว่ามีแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้เลยเกิน3เดือนลบทิ้งได้นะคะการนอนไม่เป็นเวลาทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ความคิดในด้านลบค่ะกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวความล้มเหลวทำงานแบบไม่พักนะคะใช้เงินแบบไม่วางแผนอันนี้ก็ไม่ดีค่ะไม่ให้อภัยตัวเองกินอาหารขยะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เล่นโซเชียลทั้งวันทุกวันทุกเวลาไม่ว่างเว้นเลยค่ะแม้แต่เวลาทำงานก็ยังแอบเล่นโซเชียลและความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยทิ้งได้ก็ทิ้งกันไปตัดใจเพื่อสิ่งใหม่ที่รออยู่ในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้กันนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ควรจะดูแลให้เรามั่นใจขึ้นก็คือเรื่องของทรงผมสวยๆกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่การใส่วิกสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะที่ไฮยูเชียงใหม่เราทำให้คุณสวยได้ในเวลาไม่กี่นาทีที่สำคัญนะมีคนได้เลือกเยอะมากมายกว่า100แบบทีเดียวค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณได้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสวยได้ดั่งใจแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้เรามีหน้าร้านร้านสวยมากๆแล้วก็มีวิกผมให้คุณได้เลือกเยอะมาดูของจริงได้ค่ะไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ0918583613 0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ดูสินค้าตัวอย่างได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hiyu Week ได้ค่ะ HIYOUWITS กับ Hiyu Week นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะวันนั้นวันนี้วันไหนบิลลี่ออร์แกนค่ะ

เสียงใสๆของเด็กๆที่อยู่ในเพลงนี้นะหนึ่งในนั้นมีเสียงของอิงวรันธรด้วยนะเห็นอิงบอกว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของเธอเลยก็ว่าได้คิดดูเถอะว่าเพลงนี้เก่าแค่ไหนเพราะตอนนี้คุณอิงคือเป็นศิลปินสาวที่เก่งคนหนึ่งของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะงั้นเก่าของวงธรรมกับก่อนมาลีบานค่ะมีเลี้ยวแกนด้วยกับวันนั้นวันนี้วันไหนนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะจนวันไหนไหนเราก็เปิดให้บริการทุกวันหิวเมื่อไหร่ก็เชิญได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะแวะไปพักไปฟินไปชิลกันได้บรรยากาศยามเย็นแบบนี้อากาศดีๆแล้วก็ความอร่อยของอาหารทะเลรอคุณอยู่ทุกวันแวะไปกันได้เลยนะคะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาเราคัดสรรทั้งวัตถุดิบคุณภาพเมนูอร่อยอร่อยให้คุณได้เลือกมากมายอยากทานอะไรสั่งได้ค่ะกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนชอบซีฟู้ดเลิฟเวอร์ต้องแวะที่ร้านนี้เพราะว่าเรามีให้คุณได้เลือกบรรยากาศชิลชิลสบายๆกับช่วงเย็นของวันสิ้นเดือนแบบนี้นะคะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าจะไปเดทกันก็ได้ค่ะพาคู่รักไปเดทในวันพิเศษส่งท้ายก็ส่งท้ายเดือนสิ้นเดือนพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองหรือว่าจะมีสั่งสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้หมดเลยทีเดียวนะคะเมนูไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดแดงน้ำซุปหอมกลมกล่อมแล้วก็แซ่บมากๆเด็ดสุดๆสำหรับเมนูนี้ปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วก็มีแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองด้วยนะคะกุ้งแม่น้ำเผาปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมหรือว่าจะเป็นเมนูของไก่ย่างชมจันทร์ก็ได้อาหารไทยเราก็มีนะต้มยำกุ้งแซ่บสุดๆไปเลยค่ะและรวมไปถึงทะเลรวมเผาจานใหญ่นะคะปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าจะเป็นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยบริการก็ยังเลิศด้วยค่ะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC เป็นนิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือที่จอดรถเยอะสะดวกสบายและกว้างขวางมากๆเลยนะคะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าได้เบอร์นี้ค่ะ063 525 1719 063 525 1719ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้พร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นเหมือนเดิมนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight รออยู่กลับมาเจอกันพรุ่งนี้เดือนใหม่และครึ่งหลังของปีนะคะใครที่ยังไม่มีแฟนก็ไม่ต้องรีบค่ะยังไม่ถึงสิ้นปียังไม่ถึงช่วงที่ต้องมีแฟนนะคะอยู่คนเดียวก็ได้สดๆสวยๆกันไปพี่เบิร์ดทองชัยกับคนไม่มีแฟนค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Mid-year Mega Fair, up and clunky everywhere. Brandon Michael.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำเสือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
2: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับสำหรับเย็นวันนี้คุณฟังวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะ30มิถุนายนนะฮะเป็นวันอังคารนะฮะสิ้นเดือนลงประมาณต้นสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับวันนี้การจราจรคึกคักมากหน้าหลายตา 100% อยู่แล้วนะสำหรับวันสิ้นเดือนอย่างนี้แถมเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนาเดือนที่6พอดีก่อนที่เราจะเหลืออีก6เดือนหลังนะฮะก็ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเย็นวันนี้กับ Radio Twilight ครับผมสมเกียรติช่องนิสัยและชาบุกุที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลัง Big C Extra นิ่ม City Deli แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือ Palm Square เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับ Green Park แล้วก็สาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวันที่8เดือนหน้านะฮะกรกฎาคมพบกับ Big Ass นะฮะใครเป็นแฟน Big Ass นี่ตามเลยนะฮะเรียกว่าจองโต๊ะสอบถามเพิ่มเติม0534000677 The Best in Town กับ Big Ass 8กรกฎาคมครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับคอกาแฟไม่พลาดกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็หูยวันนี้สิ้นเดือนแล้วคุณผู้ฟังรถก็ติดฝนก็ตกนะฮะหน้าฝนเต็มๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่กันไปอย่างนี้คุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ฝนจะเป็นแบบนี้ก็

0: จะเป็นเจ้าเดิมๆอย่างอาร์เจนตินาบราซิลฝรั่งเศสสเปนนะฮะใครอีกล่ะผมไม่แน่ใจว่าทีมอื่นๆที่จะแทรกเข้ามาในฝั่งของยุโรปมีทีมอื่นไหมนะฮะหรือว่าทางอเมริกาใต้เพิ่มเติมมาหรือเปล่าก็คงจะต้องดูกันขำๆสนุกสนานกันไปนะครับอย่าไปเครียดเรื่องของกีฬาเดี๋ยวจบเดือนหน้านี่ก็ไม่มีละอีก4ปีก็ว่ากันใหม่ช่วงนี้ก็ดูเพลินแต่ว่ามันมีดึกมากดูแลสุขภาพด้วยนะครับนอนดึกมากๆไปตื่นเช้ามาเดี๋ยวง่วงเหงียนะฮะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของสัปดาห์นี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

มาถึงช่วงท้ายแล้วคุณฟังต้องลาแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมารับฟังรายการด้วยกันเดือนหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับครับวันนี้ลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวบน.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 น.ก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเปิดโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริสนาถแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนดับเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเดินนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: พนักงานก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยดังที่กากิปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
12: ดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานซึ่งเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
11: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TCEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TCEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลอติพลสถาพรมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคาร

0: ที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาคะวรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินต์วรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิต เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธ
1: อ Refresh Refill the Music
2: Chiangmai Radio Professional
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลันนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับวันนี้เป็นวัน ขอไปเป็นวันสิ้นเดือนแต่ก็หวังว่าจะไม่ใช่วันเหมือนสิ้นใจของบางท่านนะครับวันนี้เป็นสำนวนที่อมตะนิรันดร์กันมากสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับ30มิถุนายน2569ผมธีริพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังใน2ช่วงรายการเหมือนเดิมนะครับ TikTok Live เชียงใหม่เวลาที่ทอล์กเราจะอยู่ด้วยกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณครับแล้วก็ส่งสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับ2ช่วงของรายการช่วงของเชียงใหม่ทอล์กบอกเล่า90เรื่องราวต่างที่เป็นประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับของภาคเหนือเองของประเทศไทยเองหรือว่าของโลกเองที่มันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังของสมาชิกทุกท่านก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1 นะครับมาพูดคุยให้ฟังมาเล่าให้ฟังในช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับสัพเพเหระต่างๆอัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องที่จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะพยายามเอาประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยี IT เรื่องของสุขภาพมาฝากคุณฟังด้วยอย่างน้อยวันละ1เรื่องนะครับก็จะได้อัปเดตข่าวสารพร้อมๆกันไปคุณฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้นะครับที่ TikTok ที่ YouTube แล้วก็ที่แฟนเพจของรายการ Facebook ของเชียงใหม่เวลาที่ทอล์กเองนะครับสวัสดีคุณตุนกรุ๊ปซุนจูคุณยูมิ49สวัสดีนะครับคุณ PP สวัสดีนะครับคุณเอกลินพีซฟูลวันนี้บ่มเย็นสบายๆบ่ายบ่ายร้อนพอสมควรบนดอยฝนตกนิดหน่อยครับขอบคุณที่รายงานสภาพอากาศมาเมื่อกี้ทางฝั่งตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมตรงนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนประมาณ 6:00 นเมื่อกี้นะครับอยู่บอกชุ่มฉ่ำนะครับแป้นพิมพ์ครับสวัสดีครับป๋าแชมป์ครับคุณนิสลินพี่แต๋วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องไลฟ์พี่สมจิตเชียงใหม่สวัสดีนะครับคุณปุ้ยปังนะฮะสวัสดีนะครับคุณปุ้ยปังสวัสดีครับส่งอะไรเนี่ยหัวใจของขวัญมา3อันเหรอครับคุณตุลน้องตุลนี่น่ารักมากขอบคุณครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ครับคุณฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับผม

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลฟ์เพิ่มเติมนะครับในช่วงเบรกเมื่อกี้นะครับคุณเจงสุนิตานันท์คุณวัยรุ่นวุ่นวายมิสเตอร์บาบูนะครับคุณตันตันคุณจอห์นธีรยุทธครับคุณไอซ์ SPK นะครับคุณ Be Happy นะ Good Evening นะครับนะดีเจฉลามอย่ามาจัดด้วยร้องตลอดตอนไม่จัดรายการนั่งนิ่งๆครับนอนนิ่งๆเฉยพอเริ่มเห็นว่าพ่อเริ่มออกใหม่แล้วนะจัดประสานเสียงพี่คิงพี่ละนันสวัสดีครับคุณพี่แต่ CM นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับครับฝากคุณฟังที่อยู่ทั้งห้องไลฟ์นี้ด้วยนะครับผลการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาพเสียงชัดเจนดีไหมนะครับแล้วก็อากาศทางโน้นเป็นยังไงบ้างนะครับแจ้งพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีสมาชิกมาอยู่กันเยอะๆนะครับขอสักกันคุณยงยุทธมากพงศ์คุณหนูดีฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์ของเชียงใหม่วาไรตี้ท็อกนะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเมื่อกี้ที่เชียงใหม่ฝนตกเยอะมากนะครับตรงก็ตรงตามการคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทีลมฟ้าอากาศนะครับก็บอกว่านี้จะมีฝนนะครับถล่มโซนของภาคเหนือแล้วก็ที่บอกว่าฝนจะทิ้งช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือไม่ทิ้งจริงๆนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับสวัสดีครับครูดอทครับกราบสวัสดีครูดอทนะครับอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงพยากรณ์เรื่องของฝนฟ้านะครับมันยังจะคงตกในปริมาณเยอะและต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโซนภาคใต้ตอนบนนะครับในช่วงวันที่30มิถุนาถึง33กรกฎานี้แล้วก็วันที่4กับ5ก็ยังจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอีกนะครับมีจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนิดนึงฮะเดี๋ยวผมดูเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในการตกออกประกาศวันนี้6โมงเย็นวันนี้ถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงนะครับภาคเหนือ 70% ภาคอีสาน 70% ภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพปริมณฑล 70% ใต้ฝั่งอันดามัน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ก็ 60-70% ขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะ 70% ก็ถือว่าช่ำชุ่มฉ่ำเอ๊ะผมไม่แน่ใจเข้าพรรษานี่เดือนไหนเดือนกรกฎานี้หรือเปล่าน่าจะเดือนกรกฎาก็คือผมจะพูดสักไกลเดือนหน้าพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเข้าเดือนกรกฎาแล้วนะครับ27มิถุนายน28 29มิถุนายนนี้เก่าละนะครับนี่30ละส่วนของวันที่1พรุ่งนี้นะครับก็รวมๆทั่วไทยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับกรุงเทพก็ฝนใช้คำว่าถล่มเลยนะครับประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณทองสยามนะสวัสดีครับเข้าพรรษาเมื่อไหร่คุณเอกกลินบอกเดือนกรกฎาคมปลายเดือนหยุดยาวหลายวันเดี๋ยวเจอละวันหยุดยาวเดี๋ยวให้ลูกชายลาพักร้อนมาดีกว่าคุณอินคุณโกโจซาโตรุนะครับแฟนประจำรายการผมเลยสวัสดีนะครับดีใจที่มีแฟนๆประจำหลายท่านได้เข้ามาทักทายกันอยู่ด้วยกันในห้องนี้นะครับมีข่าวดีฮะคุณฟังเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคุณพี่พัฒน์รัชกิจประการนะครับก็ยอมถอยร่างพรบ SEC Land Bridge ออกมาแล้วนะครับคือไม่ต้องเข้าครม.แล้วนะครับแล้วก็ยินดีที่จะศึกษาพัฒนาภาคใต้ต่อไปผู้ชุมนุมต่อต้านก็จะได้เดินกันกลับบ้านนะคือชุมนุมยืดเยื้อมา8วันเลยนะครับที่กดดันว่าไม่เอาคือมันนะฮะก็ดูแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำเพราะถ้าทำให้ การขนถ่ายสินค้าจากเรือลงมาบนถนนลงมาบนท่าเรือแล้วก็เอาใส่หลังรถขับไปอีกฝั่งนึงแล้วขนขึ้นเรืออีกรอบนะเพราะมันค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลามันเพิ่มขึ้นใครมันจะมาใช้เนี่ยก็คือการศึกษาผลการศึกษามันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่นะครับถ้ายังดึงดันจะทำต่อนี่ก็มันก็คิดได้อย่างเดียวคือคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องการอนุมัติโครงการนี้แล้วก็ผลักดันโครงการนี้นะครับมันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นถอยออกมาเถอะนะครับถอยออกมาเถอะนะแม่สายบ่าย3นะครับเป็นต้นไปฝนหนักจริงยาวหลายชั่วโมงนี้ผมเป็นห่วงทั้งเชียงรายทั้งแม่สายจริงๆนะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะครับคุณมีเด็กสวัสดีครับมีวันหยุดยาวนะคุณเอกลินบอก28 29 30กรกฎาคมมีขั้นจันทร์กับศุกร์โอ้ถ้าลานี่ยาวเลยนะครับโอ้นี่นี่วันดีวันดีวันดีนะวันดีโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณชั้นหัวใจคุณน้องเบสจิรพัฒน์คุณจูบอก30กรกฎาคมเข้าพรรษาโอเคนะครับนี่ก็เมื่อกี้ผมเห็นแว็บๆนะมันมีประกาศแจ้งเตือนของทางอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาแจ้งเตือนเรื่องของฝนนะเรื่องของแป๊บนึงนะคุยเรื่องอากาศผมก็อยากจะคุยให้มันเป็นเรื่องอากาศไปเลยจบๆไปเลยนะครับไม่อยากจะเอาเรื่องอื่นมาคั่นๆเดี๋ยวมันขาดช่วงนี่ไงนะครับสทนชนะครับเขต1เตือนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1ครับเตือนนะครับคุณฟัง29 30นิถุนกับ1กรกฎาคมพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับฝนสะสม3วันมากกว่า200มิลลิเมตรมีความเสี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากก็ที่จังหวัดตากอำเภอท่าสองยางแล้วก็อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่เฝ้าระวังพิเศษอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากนะครับคุณฟังที่มีญาติพี่น้องหรือท่านที่อยู่ที่นั่นบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแจ้งเตือนกันมาเยอะแล้วก็มีที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับน้ำป่าหลากทะลักท่วมบ้านเรือนหลายจุดถนนขึ้นหมู่บ้านรถเล็กถูกตัดขาดสามารถสัญจรได้ก็คือเส้นเชียงแสนเชียงของนะแล้วก็เมื่อเช้าผมเห็นข่าวตอนแรกผมก็ดีใจนะบอกว่าโอ้เชียงใหม่ก็เรียกโล่งลึงก็คือว่าโล่งเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะครับผมกำลังพูดถึงลานท่าแพประตูท่าแพที่เคยมีประเด็นเรื่องของแก๊งนกพิราบแก๊งเอาอาหารนกพิราบมาขายให้นักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวก็โปรยเลี้ยงนกพิราบกลายเป็นว่าเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคจากเชื้อราของมูลของนกพิราบนะครับวันนี้ชาวบ้านเขาปรบมืออันนี้เมื่อ7ชั่วโมงที่แล้ว7ชั่วโมงที่แล้วก็คือประมาณข่าวนี้ลงตอนประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงนะครับชาวบ้านผมบอกว่าลานท่าแพศาสตร์โล่งครับไหลมาเฟียแล้วก็ฝูงนกพิราบหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการจริงจังป้องปรามปรับปรุงพื้นที่กลับมาเป็นแลนด์มาร์คให้ประชาชนท่องเที่ยวนั้นได้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวคือมันโล่งจริงๆดูแล้วดูสบายตาสะอาดตานะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆนะตอนเย็นครับนกใหม่ละดีใจได้6-7ชั่วโมงไอ้พวกนกกลับมาอีกแล้วผมไม่รู้ยังไงนะมันมีคนเอาอาหารมาโปรยหรือเปล่าหรือว่าเขาคุ้นเคยกับตรงนี้หรือเปล่าว่ามันยังไงมายังไงก็ต้องมีอาหารหรือเปล่าก็เลยมาอีกนี่โอ้นะครับจะแก้ยังไงเอาฝากเจ้าหน้าที่หน่อยมันไม่ใช่เรื่องระเบียบอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องสุขอนามัยด้วยนะครับนะฮะเชื้อราจากมูลนกพิราบนี่คือรุนแรงนะครับเข้าขึ้นสมองได้นะถึงเสียชีวิตก็เคยมีแล้วนะครับคุณมาดีสวัสดีนะครับคุณพงพิพัฒน์นิกสวัสดีครับคุณวริษฐาตะกุมิครับคุณโป๊ะโป๊ะปุ้มหรือปุ๊มพี่จำชื่อพี่ที่จุดโกกคุณอังมินสวัสดีนะครับคุณสุรศักดิ์ บุรพเดชครับสวัสดีครับปุ๊ครับปุ๊นึกออกแล้วมาริถาคุณปุ๊นะครับคุณปอยสุดเขียวสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณ MG เปียงสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทุกนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 น.ถึง 3:00 น.มาอัปเดตข่าวสารด้วยกันนะครับคุยเรื่องอากาศแล้วผมก็อดคุยเรื่องนี้ไม่ได้ตอนนี้มีข่าวมาครับคุณผู้ฟังว่าคนไทยที่อยู่ในยุโรปนะครับเริ่มบ่นว่าตอนนี้ที่ยุโรปนั้นอากาศนั้นร้อนกว่าเมืองไทยไปเป็นอากาศร้อนจากแอฟริกาพัดเข้าสู่ใจกลางทวีปยุโรปนะครับมีลักษณะที่เป็นไอแดดเผาในตอนกลางวันพอตอนกลางคืนก็แผ่ความร้อนจนนอนไม่หลับผู้คนก็ล้มป่วยเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันจริงจังเลยถึงเรื่องนี้จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นี่คือประชาชนในโลกที่ฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสเขาก็มีการดันเร่งปลูกต้นไม้นะครับเป็นมหานครสีเขียวคือปลูกต้นไม้เยอะเขาต้องการว่าต้นไม้นี่มันจะไปเป็นเกราะกันความร้อนให้นะครับแต่ตอนนี้ต้องประกาศเตือนภัยว่าอยู่ในระดับสีแดงครับใน49เขตประกาศปิดโรงเรียนไปแล้ว845แห่งแล้วก็ให้ลดเวลาเรียนลง 1,800 แห่งเทศกาลดนตรีกลางแจ้งถูกยกเลิกในหลายเมืองครับเมืองชายหาดบางเมืองนั้นมีการออกกฎหมายใหม่ปรับคนถอดเสื้อเดินในเมือง150ยูโรเพื่อควบคุมพฤติกรรมและก็สุขอนามัยนะครับมันร้อนเนี่ยทำไงอันนี้ที่ฝรั่งเศสที่สหราชอาณาจักรนะครับกรุงลอนดอนออกประกาศเตือนภัยเรื่องคลื่นความร้อนที่มีความชื้นสูงเหมือนอยู่ในอกการรถไฟประกาศจำกัดความเร็วลดเที่ยววิ่งเพื่อลดความร้อนของรางเหล็กแล้วก็ขบวนรถไฟใต้ดินระอุมันอยู่ในตู้ซาวน่าโอ้โหนึกภาพออกเลยนะครับคุณสักยุรินสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเพียงเล่นะครับของเมียสวัสดีนะคุณป้านกเอี้ยงดีครับยินดีต้อนรับนะครับมีที่ไหนอีกเบลเยียมครับคุณผู้ฟังกรุงบรัสเซลร้อนแบบหม้อต้มฮะมีการออกประกาศนำร่องโครงการอนาคต40องศาทันทีไม่รอช้าในขณะที่การรถไฟในเบลเยียมนั้นต้องปรับตารางเดินรถใหม่หมดนะครับเนื่องจากความเสี่ยงของรางแล้วก็ในช่วงเวลาที่ไฟฟ้ามีไม่พอเพราะว่าคนเปิดแอร์หนึ่งคือบ้านเขามันไม่เคยจะต้องใช้แอร์ประมาณเพราะจริงๆแล้วโซนนิโรนมันเป็นโซนเมืองไม่เคยจะต้องใช้แอร์ประมาณเพราะจริงๆแล้วโซนนิโรนมันเป็นโซนเมืองหนาวนะมันไม่ใช่เมืองร้อนเหมือนบ้านเรานะครับก็เลย

บางพื้นที่นั้นเริ่มเกิดไฟป่ารุนแรงขยายวงกว้างแล้วนะครับถึงแม้ว่ากลางวันจะร้อนจนเดือดแล้วกลางคืนกำแพงบ้านที่หนานั้นมันไปอมความร้อนในช่วงหน้าหนาวคายความร้อนที่เก็บเอาไว้ออกมาจนนอนไม่ได้ครับเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า tropical night คือค่ำคืนในเขตร้อนโดยเฉพาะบ้านพักคนชราที่ส่วนใหญ่ไม่มีแอร์ครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นเป็น heat stroke ป่วยแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอันนี้ในโปรตุเกสแล้วก็สเปนนะครับที่เยอรมันค่าซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าราคาสูงขึ้นถึง 30% นะครับแล้วก็ที่ฝรั่งเศสโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต้องหยุดเดินเครื่องเพราะว่าน้ำในแม่น้ำแห้งเหือดแห้งเลยเขาใช้คำนี้นะครับเสี่ยงต่อระบบระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์คุณฟังครับอีกไม่นานคลื่นความร้อนนี้จะลงทางซีกโลกใต้อเมริกาใต้แถบอเมซอนจะเจอภัยแล้งร้อนสุดขั้วนะครับมีผลที่อาจจะทำลายความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็คาดว่าโซนหมู่เกาะทะเลใต้ออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียในปีนี้จะเป็นหมู่เกาะทะเลเดือดนะเขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าครับเป็นเวลาของพวกเราคนไทยจะพบภัยแล้งครั้งใหญ่มีฤดูหนาวที่อบอุ่นใจฤดูหนาวคำว่าฤดูหนาวอบใจคือหมายก็ว่าฤดูหนาวที่มันจะไม่หนาวเดี๋ยวจะหนาวนิดเดียวหรืออาจจะแค่เย็นๆนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเอลนีโญนะครับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนี่ต้องคำนวณใหม่หมดเลยนะครับเขื่อนใหญ่ๆเขื่อนเล็กๆของทั่วประเทศนี่ต้องมานั่งคุยกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเก็บไว้ให้พอใช้ตั้งแต่ตอนนี้ใช้สถิติเดิมนั้นไม่ได้อีกแล้วเพิ่มปัจจัยในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญเข้าไปด้วยนะครับวันนี้เป็นคุยเรื่องอากาศก็เลยคุยเรื่องนี้ซะเลยนะครับคือตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นองค์การอนามัยโลกหรือว่า World Health Organization WHO เนี่ยนะครับครับเขาลงมาเล่นเรื่องนี้อย่างจริงจังเนื่องจากมันเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลกจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโซนยุโรปโซนเมืองหนาวโซนอเมริกาเนี่ยคือบางทีคือการออกแบบอาคารออกแบบบ้านเนี่ยครับคุณฟังครับเขาออกแบบด้วยแบบด้วยมุมด้วยทิศด้วยสดุเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวนะคุณฟังต้องเข้าใจนะว่าเขาสร้างบ้านแบบนั้นมาตลอดบ้านของเขานั้นเป็นบ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิแบบบ้านเขานะครับทั้งวัสดุทั้งหน้าต่างอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแต่เขาไม่ได้ถูกบ้านของเขานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในระดับนี้อย่างบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนนะครับอย่างเช่นบ้านทรงไทยหรือบ้านอะไรหรือว่าบ้านไทยประยุกต์บ้านอะไรเราจะออกแบบให้มีหน้าต่างเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อเวลาร้อนเราสามารถเปิดให้ลมมันระบายความร้อนในตัวบ้านออกไปได้ลมเข้าด้านหน้าออกด้านหลังลมเข้าด้านซ้ายออกด้านขวาประมาณนี้แต่บ้านในยุโรปมันไม่ใช่มันเป็นเมืองหนาวบ้านเขาอาจจะเป็นบ้านเป็นตึกแล้วก็หน้าต่างมันเล็กๆเพราะว่าบ้านเขาเป็นเมืองหนาวอ่ะแอร์ก็ไม่ติดเนี่ยประมาณนี้ว่าเขาก็อยู่ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับคุณไอ้จ้ายคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณท็อปที่หัวเกรียนสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะคุณ PK สวัสดีครับนะใช่ครับคุณอยู่บอกว่าตอนนี้เสียชีวิตเยอะมากนะครับคุณมิมิสวัสดีนะครับคุณชายลินครับคุณ DJ เก่งช็อปสวัสดีนะครับนะคุยกันต่อทักทายจะทยอยทักทายไปเรื่อยๆนะครับคือเรื่องนี้ผู้อำนวยการของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับระบุว่าคลื่นความร้อนช่วงต้นฤดูร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุโรปเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตมากกว่าปกติหลายร้อยคนสอนพงศ์องค์ภาตีสวัสดีนะครับอุณหภูมิความร้อนทั่วทั้งยุโรปตอนนี้นะครับทำลายสถิติสูงสุดนะครับเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี่คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมถึงในประเทศเยอรมนีโปแลนด์สาธารณรัฐเอกคลื่นความร้อนจัดเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับมิสเตอร์เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสนี่โพสต์บน X หรือ Twitter เดิมนะครับบอกว่ามีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,300 คนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนซึ่งเรื่องนี้การเสียชีวิตมากขนาดนี้นั้นมีเหตุผลเดียวคือเกิดจากเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่สูงในยุโรปคือเกิดจากความร้อนสูงอะ

0: คุณอัศวิน A1 สวัสดีครับภาวะเครียดจากความร้อนคือร่างกายได้รับความร้อนสูงเกินไปมักถูกเรียกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบที่บ้านที่ทำงานนะครับโรงเรียนในยุโรปนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิระดับนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตสูงกว่าที่คาดการไว้ประมาณ 1,000 รายในประเทศของเขาตั้งแต่วันพุธของสัปดาห์ที่แล้วก็คือตั้งแต่วันที่24เป็นต้นมานี่ตายเป็นพันเลยนะนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับคือเสียชีวิตที่บ้านอัตราการเสียชีวิตบ้านนี่เพิ่มขึ้นถึง 40% จากอัตราปกตินะครับคือยุโรปเนี่ยคุณฟังเป็นทวีปที่ร้อนถ้ามันจะมีความร้อนเนี่ยมันร้อนเร็วที่สุดในโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าประชาชนหลายล้านคนทั่วทั้งทวีปเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความร้อนจัดมีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนโรงเรียนต้องปิดทำการนี่เป็นวิกฤตที่เรากำลังจะเจอในปลายปีนี้ครับคุณผู้ฟังต่อเนื่องไปถึงกลางปีหน้าเลยนั่นคือผมกำลังพูดถึงซูเปอร์เอลนีโญที่ผมกังวลมากนะครับนะเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรื่องของระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะน้ำกับไฟนะครับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ปรับเปลี่ยนปริมาณในการใช้น้ำในการใช้ไฟให้ประหยัดในช่วงวิกฤตนี้นะครับพอรอติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเนี่ยคุยเรื่องนี้ก็คุณผู้ฟังครับพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลในวันนี้วันสองวันที่ผ่านมานี้จนถึงวันนี้นะครับคุณเด็กแว่นไม่ได้เบียวจริงสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียนะครับที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นออสเตรเลียเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี้นะครับตำรวจบอกว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในสัมภาระระหว่างการตรวจคัดกรองก็คือตม.เขาอะไรเขาเนี่ยเขารอตรงนั้นนะครับคนเข้าประเทศเขาก็ต้องตรวจนะปรากฏว่าเจ้าที่ออสเตรเลียนั้นควบคุมตัวหญิงชาวไทย26ปีเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เมลเบิร์นตำรวจระบุว่าระหว่างการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียนะครับก็คือ Australian Border Force นะครับ ABF พบความผิดปกติในกระเป๋าผ้า12ใบก่อนที่จะขอตรวจหน่อยนะครับตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียดพบผงลักษณะสีขาวซุกอยู่ภายในซับในของกระเป๋าครับเขาก็เอาไปตรวจวิเคราะห์ทางเคมีผลตรวจเบื้องต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีนน้ำหนักรวมมากกว่า1กิโลกรัมยาเสพติดที่ตรวจพบนะครับตำรวจแถลงว่ามีมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียคิดเป็นเงินไทยก็10ล้านบาทเจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย Australian Federal Police เข้าควบคุมตัวหญิงไทยรายนี้พร้อมกับยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานก็คือจับได้คาหนังคาเขาอะของนี้อยู่ในกระเป๋าผ้าที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางของคุณนะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นหญิงไทยรายดังกล่าวนั้นถูกแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อเกื้อการค้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าโดยทั้ง2ข้อหานี้มีโทษสูงสุดรวมกันก็คือจำคุก25ปีถ้าสารพิจารณาแล้วพบว่ามีความผิดจริงก็ไม่น่ารอดนะครับ26มิถุนายนศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ผู้ต้องหานั้นถูกควบคุมตัวระหว่างรอกระบวนการพิจารณาคดีกำหนดขึ้นศาลเมลเบิร์นอีกครั้ง14กันยา69ตอนนี้ก็คืออยู่ในคุกรอขึ้นศาลหลังเกิดเหตุครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการยืนยันว่าบริษัทได้รับรายงานกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นถูกเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดครับการบินไทยเขาก็ออกมาระบุ บอกว่าบริษัทมีระเบียบมาตรการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดห้ามพนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงผิดกฎหมายพบว่ากระทำผิดจริงจัดดำเนินการตามข้อต้องเห็นขาดนะครับเขาระบุด้วยครับว่าการบินไทยระบุว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานหลายบุคคลก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวประมาณนี้อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุก็คือออสเตรเลียบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และประสานให้พนักงานนั้นได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนี่นะครับเรื่องของยาเสพติดแน่นอนนะคุณฟังมันก็ไปเกี่ยวกับหน่วยงานของเราก็คือปปส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับเขาก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียก็มีการประสานข้อมูลกับไทยนะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลแล้วก็เส้นทางของยาชุดนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้ถูกจับกุมนอกจากทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วยังมีการรับหิ้วสิ่งของครับเช่นพวกเครื่องสำอางของฝากระหว่างไทยกับต่างประเทศด้วยนะครับในขณะที่ข้อมูลบางส่วนระบุว่ามีการติดต่อผู้ว่าจ้างผ่านช่องทางออนไลน์โดยอ้างว่าเป็นการฝากกระเป๋าไปให้บุคคลในเมลเบิร์นนี่เขาก็มีแชทมีอะไรให้อ่านคุณฟังก็คงเคยเห็นบ้างแล้วอยู่ในโซเชียลนะครับแชทวันรับฝากนี้รับหิ้วของไหมประมาณนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เขาก็ต้องขยายผลนะคุณผู้ฟังมันโดนจับคาหนังคาเขางี้แล้วนะครับก็ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมรวมถึงคนใกล้ชิดแล้วก็เส้นทางการรับฝากสิ่งของเพื่อดูว่ามีคนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศหรือไม่ตอนนี้ครับคุณนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คือเป็นอุทาหรณ์นะคนที่รับหิ้วของหรือว่ารับฝากสัมภาระจากผู้อื่นโดยเฉพาะการเดินทางข้ามประเทศเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจอย่างละเอียดนะครับอาจจะอย่างเนี้ยครับเขารู้เรื่องด้วยตั้งแต่แรกหรือถูกหลอกเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆตอนเขาจับหลักฐานไม่อยู่ในมือเรามันคาหนังคาเขาก็อาจจะถูกดำเนินคดีร้ายแรงนะครับถึงแม้ว่าผู้รับฝากจะอ้างว่าไม่ทราบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายในกระเป๋าชั้นก็ตามมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในของที่เขาฝากหิ้วก็ตามมันปัญหายากมันจับได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้กำลังถูกจับตาทีนี้มันก็มีการขยายผลคุณฟังขยายผลไปถึงพนักงานต้อนรับท่านอื่นว่าเคยถูกทับทามแบบนี้ไหมหรือว่าอาชีพนี้มันปกติหรือเปล่ารับหิ้วของเนี่ยนะครับรับหิ้วของนี่ปกติหรือเปล่าแอร์โฮสเตสสาวสายการบินแห่งหนึ่งนะครับเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาเคยถูกโปรไฟล์นะคือโปรไฟล์คนในไลน์ที่มาฝากของเลยโปรไฟล์ใช้ชื่อโปรไฟล์ว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนะครับติดต่อให้หิ้วของไปออสเตรเลียเนี่ยนะคือชื่อโปรไฟล์มันก็น่าสงสัยแล้วนะครับพนักงานต้อนรับคนนี้ชื่อคุณบูมแอร์สาวนะบอกว่าเมื่อวันที่10เนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะ10ที่ผ่านมาเดือน10มิถุนายนนี่แหละมีโปรไฟล์ TikTok แปลกๆทักมาสอบถามว่าคุณบูมรับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าตอนนั้นเขาก็สังเกตได้โปรไฟล์นี้มันแปลกๆคือมันไม่ได้โชว์หน้าแล้วก็ไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนก็เลยไม่สนใจไม่ตอบรับนี่ก็หลอดไปก่อนจะมาทราบข่าวนี้ครับบอกว่าให้มีการหลอกแอร์โฮสเตสหิ้วยาเสพติดไปส่งที่ออสเตรเลียคุณบูมก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเฮ้ยฉันก็เคยถูกทาบทามแบบนี้นะถูกจ้างในลักษณะเดียวกันเลยนะตอนนั้นหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นก็ทักมาให้ข้อมูลว่าไอ้เจอโปรไฟล์นี้เหมือนกันเคยถูกทักหาเหมือนกันเพื่อนของตัวเองคนนึงถูกทักไปหาวันที่22มิถุนายนอันนี้เป็นวันเดียวกับที่โปรไฟล์นี้ส่งขอให้กับแอร์เฮลเซตคนที่ถูกจับเนี่ยนะครับโดยลักษณะการติดต่อไปการสอบถามว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียมั้ยคือเขาทักไปเหมือนกันหมดนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเขาบอกว่าคุณบอกว่าที่เป็นแอร์โฮสเตสส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยรับหิ้วของกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะมันมาในหลายรูปแบบแล้วก็น่ากลัวขึ้นทุกวันเขาก็ระมัดระวังมากนะครับทีนี้ใน Facebook แอมหนึ่งใช้ชื่อว่า Normal ยุคนโพสต์ไว้เมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วผมอ่านดูแล้วก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็เป็นบทความที่ ที่คุณนอร์มอลเขาโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วก็ได้รับความกรุณาจากคุณเอกลินพีชฟูลแฟนประจำรายการผมเลยนะครับส่งมาให้ผมว่าลองพี่ฝากอันนี้ลองเผยแพร่ดูว่ามันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะอันนี้ขอบคุณคุณเอกลินนะขออนุญาตอ่าน Facebook ที่ชื่อ Normal ยุคนเขียนว่าข้อมูลอีกด้านแอร์สาวขนยาเสพติดนะครับคุณนพดลพรหมภาษิตหรือว่ารอยตุ๊อดีตพนักงานการบินไทยโพสต์เปิดเผยข้อมูลอีกด้านหนึ่งกรณีตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มลูกเรือหญิงการบินไทยในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศระบุว่าฟังหูไว้หูนะน้องที่ถูกจับกลุ่มเพิ่งเข้ากลุ่มไลน์ลูกเรือรับหิ้วของซึ่งกลุ่มไลน์เนี้ยมันเป็นกลุ่มที่ตั้งกันเองเพื่อหารายได้พิเศษนะครับสมาชิกในไลน์ก็คือตามชื่อกลุ่มไลน์อยู่แล้วนะครับก็คือหารายได้พิเศษด้วยการรับหิ้วของให้กับคนฝากเนี่ยจะฝากซื้อฝากขนไปให้ญาติอะไรก็ว่ากันไปนะครับครั้งนี้เป็นการรับหิ้วผ้าไหมหนัก6กิโลเป็นงานแรกของน้องคนนี้ก็แจ็คพอตโดนยัดไส้ไม่รู้ว่ามียาเสพติดอยู่ข้างในคนฝากพัสดุติดต่อมาทางไลน์ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจ่ายค่าหิ้วประมาณ 7,000 บาทคุณรอยโต๊ะบอกว่าน้องคนนี้ไม่ได้บินเมลเบิร์นบ่อยเห็นว่าเป็นรายได้พิเศษก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับอายุแค่20กว่านะครับต่อสู้ชีวิตว่าพ่อแม่เลิกกันแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนแรกน้องจะไม่ได้บินเพราะว่าเป็นวันเกิดของแม่ครับแล้วก็สงสารแม่ที่เพิ่งเสียคุณยายไปคุณแม่ก็ต้องดูแลคุณตาอายุ90ปีแต่แม่ก็บอกว่าไปบินเถอะลูกไม่ต้องงั้นเกิดแม่วันหลังก็ได้บินแล้วมันได้เงินคือถ้าลามาออฟมาเนี่ยมันเสียตังค์เสียค่าเพอร์เดียมเสียโอกาสเรื่องรายได้นะครับเขาไปบินเก็บเงินก่อนแล้วค่อยมาฉลองวันเกิดที่หลังก็ได้ลูกเนี่ยน้องก็เลยไปบินแล้วก็มันมาแจ็คพอตเลยได้รายได้เพิ่มอีก 7,000 แค่หิ้วผ้าไหมไปส่งออสเตรเลียเรียบร้อยเลยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคนนี้ทันทีนะครับรอยตู้ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพัสดุต้นทางส่งมาจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยปลายทางส่งมาที่บ้านในตำบลสาคูอำเภอตะหลางจังหวัดภูเก็ตผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็น้องแอร์ผู้รับหิ้วอ้างว่าได้รับการติดต่อผ่าน Facebook ให้มารับพัสดุเป็นผ้าไหมไปส่งที่ออสเตรเลียโดยเราคิดว่าเป็นพัสดุธรรมดาเบื้องต้นตำรวจคำว่าตำรวจนี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตำรวจบ้านเรานะไม่ใช่ใช่ตำรวจออสเตรเลียเนาะตำรวจก็เชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะไม่รู้จริงๆเพราะว่ามีการซุกซ่อนเย็บซับในผ้าอย่างประณีตนะครับตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับปลายทางที่ภูเก็ตแล้วนะครับแล้วก็การส่งต่อไปออสเตรเลียกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับเพิ่มเติมต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องของการขยายผลนะผมว่าอยากจะรู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปจบที่ใครมันจะเจอตัวเป้งจริงๆหรือเปล่านะครับมันก็อยู่ที่ตำรวจก็ขยายผลต่อไม่ใช่มีแต่เรื่องนี้ที่ออสเตรเลียเจออีกหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31ปีลักลอบเข้านำเข้ายาเสพติดโดยวิธีซุกซ่อนมาในขวดครีมอาบน้ำถามว่าคุณมาจากไหนมาจากบินมาจากประเทศไทยอีกละ หญิงชาวฝรั่งเศสวัย31ปีถูกนำตัวขึ้นศาลแขวงกรุงเพิร์ธนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ก็คือวันที่26ตำรวจจับข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดโดยวิธีซุกซ่อนมาในขวดครีมอาบน้ำบอกว่าบินมาจากประเทศไทยนะครับก็ตรวจสอบอย่างละเอียดครับพบภาชนะขนาดเล็กที่มีฉลากระบุว่าเป็นครีมอาบน้ำเนี่ยพอเราเอาของเหลวไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เขาบอกมันไม่ใช่ครีมอาบน้ำมันคือบิวเทนไดออล50กรัมจัดเป็นยาเสพติดนะครับนอกจากความผิดปกติในขวดนี้แล้วนะครับเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาเข้าไปตรวจพบภาพหลักฐานสำคัญที่บอกว่าอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในร่างกายด้วยนะครับก็ส่งให้ตำรวจดำเนินการสืบสวนต่อในเวลาต่อมาก็ได้ขับถ่ายเม็ดยาสเตียรอยออกมา40เม็ดยึดไว้เป็นของกลางนี่นะครับแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดก็เนี่ย25ปีเหมือนกันเหมือนน้องเอชาวไทยนะครับคือตำรวจเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคุณฟังไอ้บิวเทนไดออลเนี่ยมันเป็นตัวทำลายทำละลายทางเคมีที่มีอันตรายร้ายแรงนะครับพอมันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพเป็นสาร GHB สาร GHB เราอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเราบอกว่า ยาเสียสาวนี่เราจะคุ้นเลยนะครับคือไม่กี่มิลลิกรัมอ่ะพอกินเข้าไปนะหรืออาจจะส่งผลถึงแก่ชีวิตได้นะครับก็เจออีกนี่ผมคือผมเล่าให้ฟังนี่คือผมกำลังกังวลเรื่องอะไรรู้ไหมผมกำลังกังวลว่าเฮ้ยอะไรมันจับได้คาหนังคาเขาเนี่ยมาจากประเทศไทยเป็นแอร์คนไทยมาในสายการบินแห่งชาติการบินไทยเขาจะบอกสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งไม่ต้องแล้วเขาใส่ชุดสีม่วงโดนจับใส่กุญแจก็คือการบินไทยการบินไทยเขาออกมารับแล้วนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเพราะไม่ความร่วมมือแล้วฝรั่งเศสเนี่ยโดนจับเนี่ยก็มาบินมาจากไหนบินมาจากไทยคือผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวเรื่องของการถูกแบนหรือว่าการถูกตรวจสอบแบบเข้มข้นเป็นพิเศษของสายการบินที่มาจากประเทศไทยสายการบินที่เป็นของไทยผู้โดยสารและลูกเรือที่เป็นชาวไทยจะถูกจับจ้องเป็นพิเศษหรือไม่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวนี้ปปส.ปอะไรเขาก็ขยายผลกันใหญ่เลยนะครับทั้งตำรวจทั้งปปส.เขาก็อยากคือเขาก็อยากจะรู้นะว่ามันมาจากไหนกันแน่นะครับแล้วก็ทางด้านกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่ากรณีเนี้ยที่ลูกเรือสายการบินของสายการบินไทยถูกจับเนี่ยนะครับก็บอกว่ากพท.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับยกระดับมาตรการก็คือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำก็คือจะมีการเรียกตรวจนะครับจะมีการเข้มมีการตรวจค้นลูกเรือทุกคนเช่นเดียวกับผู้โดยสารเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่เมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ยังเป็นคือคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับเวลาเราไปสนามบินเนี่ยเราจะผ่านเกตเข้าไปด่านหน้าสุดเลยนะเขาก็จะดูแค่บอดดิ้งพาสกับบัตรประชาชนว่าตรงกันหรือเปล่าเขาก็ปล่อยเราไปแต่พอเรากำลังจะเข้าไปที่เกตตามหมายเลขบนบอดดิ้งพาสเนี่ยผู้ที่จะนั่งรอขึ้นตรงไหนมันจะผ่านสแกนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์นะครับรังสีเอ็กก็คือสแกนหมดเลยถ้ามีโทรศัพท์มี iPad มีไอ้ power bank เนี่ยครับต้องถอดเอามาวางบนกระบะให้เจ้าหน้าที่เขาดูเลยนะกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องเป็นเสื้อผ้าล้วนๆโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องแยกกระป๋องกระเป๋าต้องแยกหมดกระเป๋าสตางค์ยังต้องวางเลยนะครับในกระบะแล้วเขาก็จะผ่านหลังสีพอผ่านไปเสร็จปั๊บเนี่ยค่อยไปเก็บเอาปลายทางเข็มขัดยังต้องถอดไม่ให้มีโลหะติดตัวนะครับแล้วมันจะมีช่องข้างๆอยู่ช่องนึงอ่ะเขาบอกว่า first priority for crew นะครับก็คือเป็นทางด่วนช่องทางด่วนสำหรับลูกเรือคือพิเศษคือไม่ต้องผ่านการตรวจก็จะเดินลากกระเป๋าเข้าไปเลยนะครับเนี่ยคำว่าตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับการบินพลเรือนเขาบอกว่าต้องตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปถึงแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังคงต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลอยู่ดีนี่นะครับหลักๆเลยมันก็พวกโลหะพวกวัตถุอันตรายอาวุธวัตถุระเบิดหลักๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะเพิ่มเรื่องของกรณีนี้ด้วยยาเสพติดนะครับคือหลายท่านก็สงสัยว่าโอ้ยาเสพติดตั้งกิโลหนึ่งมันผ่านการตรวจจากสนามบินไทยขึ้นไปบนเครื่องบินเราแล้วไปลงออสเตรเลียได้ยังไงหรืออาจจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นยาเสพติดประจำการอยู่ตามช่องทางการตรวจเหล่านี้หรือเปล่าอาจจะต้องเพิ่มหน่วยเคนายเข้ามาไหมนะครับเพราะว่าโอเคมันสแกนผ่านเครื่องอะไอ้พวกนี้มันอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าเครื่องมันสแกนพวกโลหะถูกไหมครับหรือวัตถุที่มีลักษณะแปลกๆต้องสงสัยเนี่ยนะอาจจะต้องเพิ่มการดมกลิ่นหรือเปล่านี่เดี๋ยวก็ว่ากันนะดูว่าเขาจะดำเนินการยังไงกันไปแต่คงไม่ง่ายแล้วล่ะคงจะเกรงกันพอสมควรและที่สำคัญผมรู้ว่าพูดแล้วพูดอีกนะผมย้ำนะผมเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์ของคนไทยภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยภาพลักษณ์ของลูกเรือไทยภาพลักษณ์ของสายการบินของไทยทุกสายการบินสายการบินที่ผ่านประเทศไทยไปลงที่ประเทศอื่นจะถูกจับจ้องเป็นพิเศษหรือเปล่านี่มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆซากๆนะครับคุณแวลูสักตัวสวัสดีครับคุณไตไตคุณยายหล่อทุกยายหล่อคุณธีรคำสวัสดีนะครับคุณต้อมคุณทอม289นะฮะคุณ ลาเต้วังน้อยนะฮะสวัสดีนะครับคุณรุ่งรัตน์เจนเขตกรคุณอาเมดมุกไฮสวัสดีนะครับคุณจบที่เราเบาที่สุดคุณบีบีลัลลาครับผมสวัสดีนะครับผมคุณซอซอสวัสดีนะครับคุณสีไลปัญจบุรีนะครับคุณป๊อปคุณบอมภูริศคนหล่อฮะสวัสดีนะครับคุณเลเหนียงสวัสดีนะคุณเอฟลาวสวัสดีนะครับคุณวิสวัสดีนะครับคุณเอเอนะยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีครับยูเซอร์ที่เป็นตัวเลขนี่ผมอ่านไม่ทันนะขออภัยนะครับคุณอมรรัตน์ชุนหย่องสวัสดีนะครับคุณตีน้อยครับสวัสดีครับคุณอยากรู้ก็ถามสวัสดีนะครับครับขอบคุณที่ให้ความสนใจเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับคุณฟังช่วงหน้ามีเรื่องดาวที่น่าสนใจนะครับมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปมทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องของทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นะครับออกคำสั่งให้ปั๊มน้ำมันในประเทศในอเมริกาลดราคาด่วนเพราะว่าราคาน้ำมันโลกนั้นลดลงเยอะแล้วราคาหน้าปั๊มต้องลดทันทีอย่าดึงเกมไอ้เรื่องนี้ดีนะมาสั่งประเทศไทยบ้างวะแล้วก็คุณฟังที่อยากจะรู้ครับว่าตอนนี้ปี2026อีก4ปีข้างหน้าคือปี2030ตอนนี้กระแส AI มาแรงมากด็อกเตอร์ทางด้าน AI ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ออกมาเตือนด้วยตัวเองครับเขาบอกว่าในปี2030คืออีก4ปีข้างหน้าจะมีการ disrupt จาก AI เยอะมากแต่มันจะมีอยู่แค่5อาชีพครับผู้ฟังที่ AI ไม่มีวันที่จะแย่งงานได้เป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงที่2พักสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและครบการแลกยนต์มากกว่า30ปีบริหารโดย
1: เ
2: ทพบุตรเดช
1: ปาไอไอกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy มอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ
4: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
5: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์นายสุทธิชัยพนิตรรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ FLA เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้นโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขย้ำห้ามขายเหล้าผ่านตู้อัตโนมัติกระทรวงสาธารณสุขยืนยันยังคงมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดหรือเครื่องจ่ายอัตโนมัติพร้อมเตรียมศึกษาปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมรูปแบบการค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจำหน่ายตามกฎหมายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่3ทับ2569เปิดเผยว่าที่ประชุมได้หารือประเด็นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดหรือเครื่องจ่ายอัตโนมัติในร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อโดยย้ำว่าคณะกรรมการยังคงมีมติให้ห้ามการจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวเช่นเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2561หลังพบความพยายามนำเครื่องกดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาติดตั้งในร้านค้าซึ่งอาจทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นทั้งในพื้นที่ใกล้สถานศึกษาและชุมชนจึงได้มีการออกประกาศห้ามไว้ตั้งแต่ขณะนั้นสำหรับการประชุมครั้งล่าสุดคณะกรรมการได้หารือถึงแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการค้าในปัจจุบันโดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศึกษานิยามทางกฎหมายรูปแบบการจำหน่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงขอบเขตของร้านค้าและลักษณะการบริการเพื่อนำผลการศึกษากลับมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนายพัฒนากล่าวเพิ่มเติมว่าการศึกษาจะครอบคลุมถึงขนาดของร้านค้าความใกล้สถานศึกษาและชุมชนความสะดวกในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการควบคุมปริมาณการจำหน่ายเนื่องจากการจำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์สามารถกำหนดปริมาณได้อย่างชัดเจนขณะที่การจำหน่ายผ่านเครื่องกดอาจทำให้ควบคุมปริมาณการสื่อได้ยากจึงจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดทางกฎหมายและมาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: Refill the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: สเตชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

Music.

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ้นเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ำสวัสดีจงมีแก่พ่อแม่พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบมาปะกับพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจะมาต้องขออนุโมทนาขอบใจในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทุกผู้ทุกคนเนอะเป็นว่าตั้งแม่อายก็ฟังได้แล้วเนาะวันนั้นแม่จันสมมันเดินทางมาจากบ้านแม่สาวมาตามหมอนัดที่ห้องยาเคยฟังตุเจ้าหนองทองดอกก็เลยชวนลูกชวนเต้ามาแวะที่วัดแม่ฟังเป็นประจำเนาะอายุเป็นได้77ละเออโลกไปข้าเจ็บหายไปเนอแม่เนออยู่เย็นเป็นสุขเนอเอาละต่อไปนี้เอามาปูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์กันเนาะเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตแล้วก็ฟังธรรมะคติสอนใจตามโอกาสเวลาตั้งใจเนออรหังสัมมาสัมพุทธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามินังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณะสะสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะปินะสะเมนตุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวติตัพโพวินยูอิติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณะสะสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสสะเมนตุสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอุนโยปะอุนโยทักขินโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญกิตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณะสะสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินัสสะเมนตุวิปัสสิสนะมัตโตจะกุมันตัสสะสิริมัตโตสิกิจปินะมัตโตสัพพุทธานุกัมปิโนเวสพุทธานะมัตโตนังอตกัสสะตัปปสิโนนมัตโตกะกุสันตัสสะมะระสีนัปปมัตติโนโกนะกัมมันัสสะนะมัตโตปัมมันัสสะวุสีมัตโตกัสสะปัสสะนะมัตโตวิปมุตตัสสะสัพพะทิอังคิรัสสะสะนะมัตโตสักกัญญะปุตตัสสะสิริมัตโตโยอิมังธัมมะเตสิสิสัพพะทุกขะปะโนทันังเยจะปินิพุทธะโลกิยะถาพุทธังวิปัสสิสง

ติชะนาอภิสุนามะอันตาปิตัสสารทาหิตังเทวมนุสสานังยังนัมมัสสันติโคตมังวิชาจารณะสัมปันังมะอันตังวิตัสสารทังวิชาจารณะสัมปันังบุตังวันธามะโคตมันติยะตุอังปะคินติอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิชะนาเมสันจิตจะปันนังชีวิตตาวโรเปตาตินาสัจเจนาสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะโพชังโคสติสังฆโตตัมมันังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสมะตุเปกโพชังคาสัตเตเตสัพพทักสินามุนินาสมะตะคาตาภาวิตาภาอุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมัญเญนะโทมุคคัลลานัญจะกัสสปังกิลานิตุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญเยติจะตังอภินันติตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดาเทเรนะตัญเยวาพันนาเปตวานัสตรังสัมมุติตวาจะอาปะทาธรรมวุตาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาปะอินะติจะอาปะทาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาสักขตวพุทธรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาอุปสมินตุเตสักขตวธรรมรัตนังโอสัตถังอุตมังวรังปะลิลาอุปสมนังธรรมเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพปัญญาอุปสมินตุเตสักขตวสังขารตนังโอสัตถังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคะวุปัสสะมินตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคัลลังภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะ
สัทธาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์พจน์จังคะปริยันตุนิมิตตังสกัตตัวนัตถิเมวิปัสสิตสะมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม่นว่าได้โลกทะลงโลกไปไข้เจ็บโลกาเปียธิอันร้ายอันนักหมอยุกหมอยากินยาบ่หายก็ขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นนักเป็นร้ายนอกกายในสรีระร่างกายของอันตรธานสวงหายความสุขกายสบายใจแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและใกล้ไปของมีใจกับมามีโจกมีใจปราศจากภัยต่างๆอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยโรกาภัยสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทขอญาติโยมท่านทั้งหลายหิมากาขึ้นกาแม่นไขมันเจริญไปด้วยกิจการงานหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปปอนอันประเสริฐลำเลิศจงบังเกิดมีแก่พวกเราคืออายุวรรณะสุขะพละเหมือนกันทุกคนด้วยเทอญกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ทุกภาคในประเทศยังมีลมมีฝนอยู่บางที่ก็ตกหนักบางที่ก็น้ำหลากน้ำท่วมบางที่ต้นไม้กาเสาไฟกาล้มละเนระนาดบางที่หอเอื้อนที่อยู่อาศัยถูกลมแรงปัดปิววันเดือดร้อนกันหลายที่แต่นับเมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตุและญาติโยมก็โชคดีมีบุญผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปตลอดจนอายุได้ร้อยสาวเนาะก็ออกไม่ออกเนาะญาติโยมตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบันนี้ตะวานี้อยู่วัดเนาะกินของง่ายก็ไปไหนกินข้าวทอดก็ไปไหนมาค่ำมาคืนก็อยู่วัดนอกจากพบปะญาติโยมเปิดมาทานทำบุญวันเกิดพ่องทานกันเข้าไปหาผีตายพ่องได้นั่งสนทนาธรรมพ่องนะแต่วันนี้เวลาเมื่อคืนบึ้นสองทุ่มหมอปะขันที่หน้าวัดสลีสุพรรณเนอในงานข่าวดำบึ้นหน้าสองทุ่มปะขันที่หน้าวัดสลีสุพรรณพอออกไม่ออกญาติโยมท่านบุตรฟังทั้งหลายคำว่าบุญเป็นที่เปิ่งของคนเฮาทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เฮาเกิดมาชาตินี้ก็เพราะเฮามีบุญถ้าเฮามีบุญตายไปชาติหน้าเฮาจะได้มีสุขบุญคือความที่ดีมันเกิดจากการกระทำแบบว่าหื้อตาหน่อยอย่างพอออกไม่ออกได้กินได้ทานเนี่ยได้รักษาศีลได้เจริญเมตตาภาวนาเป็นว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุประการศีลภาวนาทีนี้บุญที่สำคัญนั้นเป็นบุญที่เป็นความดีเป็นบุญโดยเฉพาะการนึกตานเขาจะหันว่าเป็นบุญได้อย่างชัดเจนกว่าบุญอย่างอื่นคนใดเป็นคนชอบเสียสละมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นคนบ่ขี้ตนีขี้เหนียวบ่หวงบ่แหนบุญจะหันตันตา
ดังบทล่ำโบราณเปิ้นอู้จ๋าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้ที่มีทุกข์ก็พ้นทุกข์เศร้าก็สร้างโศกเศร้าเนี่ยคำบรรว่าไว้ชะนี้แต่ห้ามเชื่อดูเจ้านะฟังแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าเออบุญนั่นมันคอยรักษาชีวิตแต่ก่อมันทำมือพ้นทุกข์ได้ก่อพ้นจากภัยได้ก่อพ้นจากโรคหายจากโรคได้ก่อจากความเศร้าโศกเศร้าเสียอกเสียใจต่างๆนานาได้ก่ออันนี้ลองนำไปคิดในแบบพิจารณาใช่ว่าทุกเจ้าหนุ่มตองอู้อย่างไปเชื่อให้หมดได้เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่มันเป็นจริงเชื่อแล้วคิดว่ามันได้เหตุมันสมเหตุมันสมผลแล้วค่อยเชื่อนะพิจารณาโดยใช้สติปัญญาตึกตองดีๆทีนี้ญาติโยมพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกสามารถกำจัดทุกข์ได้กูเจ้ากูเจ้าเอาก็จะปาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เนี่ยประการสำคัญเอาปู่จาปรัตนะใจคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยแล้วเอาก็สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเขาไปแถมเบียญาติโยมมันก็ทำเมื่อจิตใจเขานี่ยังใดฮะมันว้าวุ่นนะญาติโยมมันเป็นยาโอสถอย่างหนึ่งที่ทำเมื่อกำจัดความทุกข์ได้แต่ก็ห้ามเชื่ออย่างเดียวกันฟังหูไว้หูฟังตุแต่ก็บดีเกิดจุหน่อพุทธรัตนะกำจัดทุกข์ธรรมรัตนะกำจัดภัยสังฆรัตนะกำจัดโรคเป็นยารักษาโรคก็ถ้าเอามีความจริงใจมั่นใจนะมันก็จะเป็นไปดังที่กล่าวมานั้นแต่ทำอย่างบ่เกิดศรัทธาแท้จิตบ่แท้ศรัทธาบ่แท้บ่เชื่อแท้มันก็ล้วนเลยแหละอย่างล้วนเลยจะบ่สำเร็จอย่างถ้าตั้งใจทำมันจักสำเร็จผลเหมือนญาติโยมจะค้าจะขายถ้าจิตใจล้นเลก้าดีก้าบักก้าดีก้าไปขายที่ห้างดีก้าไปดีก้าเอาเข้าเอาเข้าบ่ข้ามบ่มืดตัดสินใจไปสักคำได้จะดีข้ามไปอย่างแทนที่จะไปเจ้าเจ้าได้ขายหมดหรือหมดหนึ่งเพราะจิตใจเขาล้นเลคนเขาถึงวันนี้ถ้าจิตใจมาอยู่ที่เขาล้นเลมันแน่มันนอนเนี่ยอย่าตัวเจ้าหลงทองตื่นเจ้ามาก็มาอู้ธรรมะญาติโยมฟังฟังดีกันฟังดีกันฟังก็ได้ฟังก็ได้จะได้อย่างขึ้นมาสักอย่างฟังคำทำกินวิกดำกับเขาสู้ฟังคำขี้เล่าเขาได้กินกินลาบตั้งวันแม่นวะจะแต่ว่าปอออกไม่ออก ฟังคำทำกินวิกดำกับเขาถ้าฟังคำขี้เหล่ากินจินลาบตึงวันแท้ฟังคำทำจักได้กินของลำกับเขาเนอะถ้ามัวฟังคำขี้เหล่าจะได้กินบุตรเน่าแคบตึงวันเนอะบอกเงี้ยคำว่าอ่านก็ดุนหลัวญาติโยมฟังไปม่วนอกม่วนใจยาทางกายนายแพทย์เปิ้นเป็นคนฮือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอประกอบฉีดยาการถึงการผ่าตัดก็ผ่าตัดฉีดยายน้ำเมื่อกินยาเม็ดเมื่อกินยาทางกายเจ็บอันเจ็บนี่ไปหาหมอประกอบมียุคมียาฮือยาทางจิตทางใจเนี่ยคือบุญญาติโยมยาทางจิตทางใจคือบุญบ่ออกแม่ออกบางคนเนี่ยได้ไปทานได้ไปทำบุญได้คนนั้นช่วยเหลือคนนี้พอทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ก็มีความสุขใจมีความสุขใจ
ก็ยกตัวอย่างเอ้ยโยมฟังหลายเดือนอย่าง

0: แม่กิมน้อยนี่มานานเนี่ยสมัยก่อนจะมาเป็นตุ๊หนุ่มตุ๊น้อยประเทศทำให้แม่ฟังทำกันเดียวฟังสองคนถวายกันเทศมา20,000 บาทแล้วสามวันนี้มนต์ขึ้นไปแต่ปรากฏถามว่ากูบ้ากูบ้าแม่ใส่กันเทศ20,000แต่แม่นั่นรู้แม่เอาไปแผงหงเนี่ยละซื้อไม้ซื้ออย่างโอ้กูบ้าแผงหงกะได้เงินได้ยะด้วยจิตศรัทธาอันเลื่อมใสอันเชื่อมั่นญาติโยมหงหลังนั้นเสร็จกับแม่กิมน้อยเงินเป็นหลายแสนบาทแล้วก็ด้วยจิตอันตั้งมั่นด้วยศรัทธาอันเลื่อมใสเชื่อถือครูบาห้ามประกาศชื่ออีแม่เนอะเวลานั้นจัดรายการออกที่ทหารกาศจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยห้ามประกาศชื่อแม่เป็นเด็ดขาดแล้วห้ามจดชื่อแม่ไว้เนอะห้ามหมดเพิ่นขอร้องเพิ่นว่าแม่ตายแล้วได้รับปอนจากครูบาแล้วโยมทั้งหลายอันเนี้ยโดยจิตอันบริสุทธิ์บ่าห่วงบ่ใยได้ได้ทั้งสิ้นนะถือว่าทานแล้วได้หยาดน้ำแล้วแม่บุญว่าจะนั้นอันเนี้ยธรรมาก็หันฟังจิตทางใจมาตลาดเท่าทุกวันนี้ฉะนั้นการทำบุญนั้นญาติโยมมันเป็นยารักษาทางด้านจิตใจบุคคลที่มีวาสนาเป็นต้นทุนมีบุญคอยที่คล่องคุ้มครองรักษาเฮาดังที่เปิ้นอู้เปิ้นจากันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยยามที่ป่วยก็หายที่นายก็หักที่นักก็คลายเป็นเบาหากบุญบ่มาวาสนาก็มช่วยที่ป่วยก็มาหายที่นายก็บ่หักที่นักก็บ่เบาน่าจะเป็นชนีเนาะญาติโยมเนาะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนสร้างบุญไปเถอะเนาะสร้างคุณงามความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจทั้งกายก็ทำง่ายเปิ้นมีการมีงานก็ช่วยเปิ้นเอาไปลักไปจกไปบุ้มไปตีมไปฆ่าไผเอาก็ทำบุญละนะทำบุญละลงทุนในตัวในใจของตัวเก่าทั้งวาจาบัดาบอกว่าอย่างฮือไผบัติสินนินทาไผบัเล่าหน้าจากขวนไผนะและบัเล่าขวนผู้เจ้าหนองตะลองนี่นะ บุญละคนที่เล่าหน้าจากขวนเปิ้นดาเปิ้นแจ้งเปิ้นเนี่ยบาปนั่นน่ะหนอบาปตั้งใจคิดบัโลภบัโคตรบัหลงเนี่ยเอาบัขี้โลภบัขี้โกงไผญาติโยมก็สร้างบุญให้แก่ตัวเองนะมีความสุขว่ามีต้นมีตาโดยนะบะโคตรบะเกียดว่าอาฆาตพยาบาทมาดร้ายไผใดๆทั้งสิ้นไผจะยังได้ก็จังมันตัวเขาไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าปอจุนเจือช่วยเหลือสงเคราะห์ได้เอาสงเคราะห์เอาช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่คนเฮานี่ถ้ามีบุญอยู่ในจิตในใจอยู่ด้วยกันมีความสุขบอกว่าผัวกับเมียว่าลูกกับพ่อแม่ถ้ามีบุญนะมีศีลมีธรรมนะญาติโยมมันจะมีความสุขเนอบ้านจองหอเฮือนจุ่มเย็นมีสุขถ้าบ่มีบุญตัดตัดเหลือหม้อนะหกเนอเหลือหม้อนะหกเนอไฟลุกจะโลจะโลผัวมันก็ฮ้อนเมียก็ฮ้อนลูกก็ฮ้อนถูกไฟมนรกมาสุ่มด้านจิตใจมันต้องขลึ่งบึ้งบังมันต้องด่ากันแม่เป็นเจ้าไงเด้อสะปะสะเป็ดฉะนั้นบุญเกิดในบ้านบุญเกิดในจิตในใจเนอะเอาละวันนี้ตัวเจ้าวัดหนองตองฝากไว้คืนนี้ปะกันที่ศาลาหน้าวัดสลีสุพรรณ8 โมงเมื่อคืนเนองานข่าวดำเนอเอาปะกันดีฮันเวลาหมดเวลาอายุวันโนสุขขังหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: โบราณว่าไว้ ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

คำว่าสติคำนี้มีพลังและมีอนุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงจิตเราได้สามารถควบคุมจิตเราได้กำกับจิตเราได้กำหนดจิตเราได้พวกเราทั้งหลายสติเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มนุษย์ผู้ที่มีสติคิดก็สมบูรณ์แบบพูดก็สมบูรณ์แบบกระทำการใดๆก็สมบูรณ์แบบเมื่อเรามีสติเวลาปฏิบัติธรรมเวลาปฏิบัติหน้าที่เวลาประกอบอาชีพเวลาทำหน้าที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเกิดผลส่งผลให้ชีวิตของเราครอบครัวของเราอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพส่งผลให้ครอบครัวนั้นมีความสุขพวกเราทั้งหลายสติมีพลังและมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปกติเช่นเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นนักบวชแล้วก็มาเป็นศาสดาเอกของโลกเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดปกติองคุลิมานเป็นโจรเป็นผู้ที่หลงอวิชชาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดปกติก็คือองคุลิมานให้มาเป็นนักบวชและเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่คือสติเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปกติให้ปกติยิ่งขึ้นไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดปกติดังเช่นองคุลิมานให้เกิดปกติยิ่งขึ้นไปพวกเราทั้งหลายสติว่าสติเปรียบเสมือนผู้จัดการสติเปรียบเสมือนผู้บริหารสติเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการพวกเราทั้งหลายสติมันมีพลังและมันมีอนุภาพพัฒนากายพัฒนาจิตของเราจิตของเราเนี่ยมันไม่มีสิ่งไหนในโลกนี้ควบคุมมันได้

ชังไม่มีวันจบสิ้นหลงไหลไม่มีวันจบสิ้นนั่นคือจิตดังที่เราสัมผัสอยู่ดังเช่นตาของเราไปสัมผัสกับรูปเช่นเครื่องอัญมณีเราก็อยากได้เครื่องอัญมณีเครื่องประดับนี่แหละคือจิตมันแปรสภาพตลอดมันมีความอยากอยู่ตลอดเรียกว่าความอยากเป็นปกติของจิตเหมือนเสือมันกินงัวเป็นเช่นนั่นเหมือนไอ้แค่กินสัตว์นานาชนิดเป็นเช่นนั่นเหมือนงูเหลือมกินสัตว์นานาชนิดเป็นเช่นนั่นนั่นคือจิตมันเป็นปกติของมันเป็นเช่นนั่นพวกเราทั้งหลายเรามาฝึกจิตเรามาอบรมจิตก็ด้วยสตินี่แหละสติพวกเราทั้งหลายสติได้มีความสำคัญจิตเราจะมีค่าก็เพราะสตินี่แหละเมื่อจิตเราจะมีค่าจิตนั้นต้องได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นจะมีค่าพวกเราทั้งหลายสภาพจิตดั้งเดิมของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าจิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าดังเช่นคนพูดโกหกเนี่ยคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีค่าคนคนนั้นเกิดความขี้เกียจคนคนนั้นไม่มีค่าพวกเราทั้งหลายคนคนนั้นทำงานไม่สมบูรณ์แบบคนนั้นก็ไม่มีค่าเราจะเห็นว่าจิตของเรานั้นจะมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวตลอดเวลาเพราะจิตมันไม่รับการฝึกฝนจิตมันไปเป็นผู้ไม่รู้เมื่อมันเป็นผู้ไม่รู้มันก็ข้ออ้างข้อแก้ตัวตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีเมื่อจิตอาศัยสติจิตอาศัยสติจิตนั้นจะมีค่าจิตนั้นจะมีค่าเมื่อจิตมีค่าอยู่ณที่ใดก็มีคนต้อนรับไปณที่ใดคนก็ต้อนรับอยู่ณที่ใดคนก็ไปมาหาสู่ดั่งหลวงปู่มั่นถึงแม้จะมรณภาพละสังขารไปแล้วทุกคนก็ยังต้อนรับคำว่าหลวงปู่มั่นเชื่อมั่นว่าหลวงปู่เป็นผู้บรรลุธรรมเชื่อมั่นว่าเดินตามรอยหลวงปู่มั่นแล้วเราจะได้พบธรรมเห็นธรรมนี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตที่ฝึกฝนแล้วเป็นจิตที่ยอมรับส่วนมากท่านทั้งหลายจิตเราไม่มีค่าเหมือนดังก้อนหินก้อนหินไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นในพวกเราจิตเราก็ไม่มีค่าเหมือนดังก้อนหินจิตเราไม่มีค่าเหมือนท่อนไม้ในสภาพจิตเดิมเราเป็นเช่นนั้นไม่มีค่าใดๆแต่เมื่อจิตเราอาศัยสติจิตเราจะมีค่าสติเปรียบเสมือนช่างแกะสลักเอาหินมาเป็นแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเป็นพระประธานเอาไม้มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเป็นพระประธานหินก็มีค่าขึ้นมาทันทีไม้ก็มีค่าขึ้นมาทันทีฉันใดจิตที่อาศัยสติจิตที่พึ่งพาสติให้สติเป็นผู้ฝึกฝนจิตจิตนั้นจะมีค่าดังก้อนหินที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปมีค่ามีราคามีความหมายนั่นแหละพวกเราทั้งหลายต้องมีสติสติมันจึงเป็นแสงสว่างให้กับเรามวลมนุษย์โลกสติเป็นแสงสว่างให้กับมวลมนุษย์โลกเวลามนุษย์จะดำเนินชีวิตด้วยสติมนุษย์ก็จะประสบแต่คำว่าสำเร็จสติเป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพการปฏิบัติหน้าที่แต่พวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราประสบความสำเร็จทำ

หน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบเพราะสติเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตในพวกเราทั้งหลายสติจะเป็นนายเราก็ได้เป็นคนใช้เราก็ได้สติเป็นได้ทุกอย่างเมื่อเรามีสติแล้วบุคคลที่มีสติพวกเราทั้งหลายอยู่กับความเป็นจริงในอยู่กับความเป็นจริงทุกลมหายใจเช่นผู้ที่มีสติในการปฏิบัติธรรมก็จะรู้สึกตัวในอริยรู้สึกตัวว่าจะนั่งจะนอนจะเดินรู้ในอริยบททั้งสี่รู้ในอริยบทย่อยในพวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสตินั้นคิดสิ่งใดพูดสิ่งใดทำการใดๆชอบประกอบไปด้วยศีลทุกครั้งชอบประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาตลอดกาลเวลาผู้ดวงจิตที่มีสติจะเห็นคุณค่าของศีลเห็นคุณค่าของสมาธิเห็นคุณค่าของปัญญาเป็นหลักของการพัฒนาเป็นหลักของการแก้ปัญหาให้กับมนุษย์ที่ดำรงชีพอยู่ปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายสติก็จะเห็นธรรมนะจะเห็นธรรมเท่านั้นนะถ้ามีสติมันจะเห็นธรรมเมื่อจิตอาศัยสติเมื่อจิตอพึ่งพาสติจิตนั้นก็จะเข้าถึงธรรมได้อยู่กับธรรมได้อย่างสะดวกสบายดังบรรพชนของเราที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วเมื่อเราปฏิบัติธรรมมาแล้วพอมาวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมอีกเราก็นั่งสมาธิง่ายสะดวกเพราะเราเคยฝึกมาแล้วนี่แหละคือฝึกจิตจิตมันก็รู้ว่าการนั่งสมาธิรู้วิธีการนั่งสมาธิรู้รูปแบบของการนั่งสมาธิไหนรู้รูปแบบการนั่งสมาธิจึงฝากให้เราได้ปฏิบัติสตินี่สำคัญที่สุดเราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีสติเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดบุคคลที่มีสติเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมีคนที่ร่ำรวยมากมีทรัพย์มากเพราะนั้นสติเป็นต้นกำเนิด สติเป็นต้นกำเนิดทรัพย์สมบัติสำหรับชาวโลกที่ประกอบอาชีพมีสติชาวโลกก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับสติผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ประพฤติธรรมมีสติก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิชาปัญญาอุดมสมบูรณ์ด้วยวิชาปัญญารู้แจ้งรู้จริงรู้ความจริงของธรรมชาติรู้ความจริงที่อยู่เหนือธรรมชาติรู้ความจริงละความจริงจนถึงที่สุดจิตก็เกิดคำว่าว่างเปล่าเท่านั้นรู้จิตรู้ความจริงจิตละความจริงนี่เป็นหัวใจท้ายสุดความจริงที่อยู่เหนือของธรรมะก็ได้แก่กายของเราเนี่ยเป็นความจริงที่อยู่เหนือธรรมะทั้งสิ้นก็คือกายกับจิตกายของเราเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของธรรมถ้าไม่มีกายไม่มีธรรมไม่มีจิตไม่มีธรรมถ้าไม่มีกายไม่มีจิตเราจะไม่เป็นคนเมื่อไม่เป็นคนมันก็ไม่สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมได้แต่พวกเราทั้งหลายทำไมคนกับสัตว์ถึงแตกต่างกันทำไมมนุษย์กับสัตว์มันถึงแตกต่างกันสัตว์มันไม่สามารถบรรลุธรรมเห็นธรรมได้แต่มนุษย์สามารถบรรลุธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมได้แสวงหาธรรมได้นี่แหละคือ
ธรรมะนั้นมันเป็นของมนุษย์แต่พวกเราทั้งหลายธรรมะมันเป็นของมนุษย์ธรรมะนี่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เรียกว่าธรรมะมันเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่ต้องเรียกมันมามันก็อยู่ในกายของเราหมดเราไม่ต้องใช้มันไปมันก็ไม่ไปเพราะมันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ต้อนรับมันมันก็ไม่ต้อนรับเราธรรมะเราต้อนรับมันเมื่อไหร่มันก็ต้อนรับเราเมื่อนั้นในพวกเราทั้งหลายสติโดยเฉพาะสติธรรมะภาคปฏิบัติให้เรารู้เรื่องกายกับรู้เรื่องจิตทั้งกายทั้งจิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลาในท่านทั้งหลายกายกับจิตเป็นสิ่งที่แปรสภาพและเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกายนี่มันเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจกายนี่มันเปลี่ยนแปลงเป็นตลอดเวลาหน้าที่ของกายคือเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างจิตนั่นเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงได้ในพวกเราทั้งหลายจิตมีสองอย่างเปลี่ยนแปลงได้และอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตไม่ได้อาศัยสติจิตนั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดการเวลาจิตนั้นถ้าพึ่งพาสติอาศัยสติมาอบรมฝึกฝนจิตนั้นจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงจิตจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงจิตจะไม่ตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในพวกเราทั้งหลายร่างสภาพจิตของพระพุทธเจ้าร่างกายพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงแปรสภาพแต่ดวงจิตของพุทธเจ้าคงสภาพอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงจิตของพุทธเจ้าอยู่เหนือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายควบคุมความเจ็บปวดได้เข้าใจว่าความเจ็บปวดมันเป็นของธรรมดาเวลาคนจะหมดลมหายใจไม่มีใครเจ็บไม่มีใครไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่มีอาการของคนที่จะหมดลมหายใจทุกๆคนจะต้องประสบคำว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายคนทุกคนที่ใกล้จะหมดลมหายใจก่อนจะหมดลมหายใจจึงเกิดอาการว่าทุกทรมานใจทุกทรมานจิตใจทุกทรมานสิทธิ์ใจนั้นไม่สบายใจผู้ที่มีสติพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติพร้อมต้อนรับความจริงพร้อมต้อนรับความจริงพร้อมอยู่กับความเป็นจริงเช่นความแก่ความเจ็บความตายผู้ที่มีสติจะอยู่กับความเป็นจริงก็คืออยู่กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็สามารถควบคุมจิตให้จิตอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายได้ในพวกเราทั้งหลายสติจะควบคุมจิตให้เราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงได้สติจะควบคุมจิตให้จิตเรานั้นอยู่เหนือความอยากได้อยู่เหนือความรู้สึกได้อยู่เหนือความคิดได้สติดังที่บอกว่าสติได้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลตายเกิดพูดเรื่องสติก็ยังไม่จบไม่หมดในพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์สติเปรียบเสมือนสบู่กายเราจิตกายวาจาใจเรามันสกปรกกายเราก็ต้องอาศัยสบู่ปากเราก็ต้องอาศัยยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเห็นไหมพวกเราทั้งหลายเราจะต้องกายอาศัยสบู่แล้วลูกดูปากเราต้องอาศัยยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากล้างปากมันสกปรกจิตของเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาในพวกเราทั้งหลายจิตเรานั้นต้องไม่มีน้ำยาที่ไหนจะชำระล้างมันได้กายเรามีสบู่ที่มันเปื้อนนะปากเรามันเหม็นก็มีน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันแต่แม่มา
ชำระล้างได้แต่จิตเราเนี่ยไม่มีน้ำยาชนิดไหนไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนผลิตน้ำยาล้างจิตใจเรามันไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่ผลิตคิดค้นชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ก็คือให้เรามีสติจิตเราจะสะอาดจิตเราบริสุทธิ์เหมือนกายที่เราชำระล้างด้วยน้ำสบู่เหมือนปากเราชำระด้วยยาสีฟันและเน็มดาบ้วนปากเป็นเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่จะผลิตเครื่องชำระจิตให้จิตเราบริสุทธิ์ไม่มีมันก็บอกพระพุทธเจ้ามันยิ่งใหญ่กว่านักวิทยาศาสตร์นะมั้ยใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเรียกว่าสติศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ชำระล้างจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมือนดั่งอัญญมณีชั้นหนึ่งของโลกในพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้สุดยอดในพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นนักพระพุทธเจ้าในเรียกว่าเป็นนักดับทุกอย่างดับความโลภดับความหลงตรงกันข้ามนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สร้างเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างสารพัดสร้างไม่มีวันจบสิ้นแต่พระพุทธเจ้าดับและดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏเกิดขึ้นในกายในจิตแต่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะสร้างสิ่งต่างๆมาล่อกายล่อจิตให้กายกับจิตไปติดกับดักที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดังเวลานี้เราก็เรียกว่า AI อินเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ไปตกอยู่ใต้อำนาจ AI อีกมาสร้าง AI ขึ้นมาให้กับกายกับจิตเราพิจารณาดูกายกับจิตไปตกเป็นธาตุ AI เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนึกดูเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่นักดับและวัดดับทุกอย่างกำจัดทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะฆ่าความรู้สึกทำลายความรู้สึกฆ่าความคิดทำลายความคิดแต่นักวิทยาศาสตร์สร้างความคิดใหม่ๆความคิดของนักวิทยาศาสตร์คือความโลภความโกรธความหลงและพวกเราทั้งหลายเราพิจารณาดูนักประเทศที่มันเจริญและเอางบประมาณไปลงทุนสร้างยานอวกาศนึกดูดิมันกี่หมื่นล้านพวกเราทั้งหลายแล้วเอางบเหล่านั้นนะสร้างวิทยาโครงการวิทยาศาสตร์สู่ดาวอังคารดวงจันทร์เนี่ยเอาเงินเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศที่มันด้อยพัฒนาเอาเงินเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศที่ยากจนเนี่ยไม่ดีหรือนี่แหละพวกเราทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสร้างนะพุทธเจ้าเป็นนักดับระงับยุติไม่ให้แพร่กระจายไปแต่พุทธเจ้าได้หยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงแต่นักวิทยาศาสตร์สร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงให้กับมวลมนุษย์โลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ความจริงดังคำว่าสติเราให้รู้ความจริงสติปัญญาวิชาสติวิชาปัญญาให้เรารู้แจ้งซึ่งความจริงไม่มีใครเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีจะไปหาหมอเราเกิดมาแล้วเราป่วยจะไปหาหมอไม่ไปหาหมอเราก็ป่วยเราจะรักษาเราจะไปรักษาหาที่หมอไม่รักษาที่หมอเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายมันจะเข้าใจความจริงแบบนี้อย่างนี้นี่แหละพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รู้ความจริงผู้ที่มีสติและจะอยู่กับความเป็นจริงไม่หลงก็มีลูกจำนวนมากที่หลงเวลาพ่อแม่ป่วยกระทุ่มสุดตัวเพื่อจะซื้อชีวิตแม่บ้านกี่หลังก็เอาไปจำนองจำนำขายหมดผืนนามีกี่ไร่กี่วาก็ไปขายหมดเพื่อจะเอาเงินมารักษาพ่อแม่อันนี้หลักเรียกว่าหลงความแก่หลงความเจ็บหลงความตายจึงทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสิ่งใดละที่ซื้อชีวิตเราได้มีแต่สติเท่านั้นสตินี่แหละคือหมอวิเศษที่สุดนะพวกเราทั้งหลายสตินี่แหละคือหมอเรามีสติเมื่อไหร่เท่ากับมีหมออยู่กับเราทุกลมหายใจถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ถ้าเราก็ไม่มีหมอเรามีสติเราจะรู้จักว่าเราจะกินอาหารชนิดใดกินแล้วเกิดประโยชน์
กินแล้วไม่มีโทษต่อร่างกายของเราเราเป็นโรคชนิดนี้เราจะกินอาหารชนิดใดที่มันเกิดประโยชน์ต่อโลกนี้เรารู้แล้วว่ากินอาหารชนิดนี้มันเป็นโทษต่อโลกที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราก็จะงดการกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดใดที่มันเกิดประโยชน์ต่อโลกสุขภาพเราก็จะกินอาหารชนิดนั้นเรียกว่าผู้ที่มีสติกินตามความเป็นจริงไม่ได้กินด้วยความคิดคนส่วนมากกินด้วยความคิดนะพวกเราทั้งหลายกินด้วยความคิดความคิดคือความโลภความโลภคือความอยาก 90% เราแก่เพราะเรากินเราเจ็บเพราะเรากินเราตายเพราะเรากินเรียกว่าเราแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดเพราะเรากินทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดเอาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก่อนเวลากำหนดเพราะความอยากอันเป็นกิเลสตัณหาราคะอันเป็นความอยากที่มันปรากฏขึ้นที่จิตเราไอ้ความอยากเหล่านี้แหละจึงทำให้เราเกิดก่อนเวลากำหนดทำให้เราแก่ก่อนเวลากำหนดทำให้เราเจ็บก่อนเวลากำหนดทำให้เราตายก่อนเวลากำหนดเนี่ยพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้าทั้งหลายจึงให้เราพิจารณาให้เรามีสติเนี่ยมากินให้เป็นประโยชน์ต่อโลกด้านนั้นกินอาหารไม่มากไม่น้อยให้รู้จักพอประมาณในการกินกินแล้วให้เกิดกำลังมีชีวิตอยู่ได้นี่แหละพวกเราทั้งหลายเราพิจารณาดูผู้ที่มีสตินะสติเนี่ยจะทำให้เรารู้จักตนเองนะสามีมีสติสามีจะเข้าบ้านตรงต่อเวลาพวกเราทั้งหลายสามีขาดสติสามีนั้นจะเข้าบ้านไม่ตรงต่อเวลาดังสามีที่ขาดสติตอนเย็นเมื่อวานนี้ออกจากที่ทำงานก็ไปกินเที่ยวเล่นต่อวันป่านนี้ยังไม่เข้าบ้านเนี่ยพิจารณาดูว่าขาดสติลืมลูกลืมเมียลืมพ่อลืมแม่นั่นคือคนขาดสติคนขาดสติก็คือทำลายความรู้สึกของพ่อของแม่ทำลายความรู้สึกผู้เป็นลูกทำลายความรู้สึกให้กับผู้เป็นภรรยาของตนเองเรียกว่าขาดสติคือจะทำลายทั้งหมดคนที่ขาดสติไม่แตกต่างจากไม่แตกต่างจากไฟที่มันเผาใช่ไหมไฟที่มันเผาเชื้อขยะเหมือนไฟที่มันเผากองขยะเหมือนเชื้อเพลิงที่มันเผาต่างๆนั่นแหละมันเผาเนี่ยใช่ไหมคนที่ขาดสติเปรียบเสมือนไฟญาติพี่น้องก็เหมือนฟางเหมือนขยะที่ถูกไฟมันเผาเพราะสามีก็ดีลูกของเราก็ดียังไม่ยอมเข้าบ้านอย่างนี้พวกเราทั้งหลาย

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
7: FM เชื่อมั่นในความดี
8: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลสหนึ่งการพูดแต่วาจาที่ดีหนึ่งสี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
8: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
9: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องธรรมัทธะชาดกหรือธรรมทัตบัณฑิตกล่าวถึงในอดีตการพระราชาพระนามว่ายัสสปานีเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีเสนาบดีชื่อกาลกะในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้ายัสสปานีชื่อธรรมทัตส่วนช่างตัดผมของพระองค์ชื่อฉัตตปานีพระราชาทรงครองราชสมบัติโดยธรรมเสนาบดีของพระองค์เมื่อจะวินิจฉัยคดีย่อมกินสินบนรับสินบนแล้วย่อมทำผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของให้เป็นเจ้าของดุจคนคอยกินเนื้อสันหลังของผู้อื่นอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งถูกตัดสินให้แพ้คดีที่ศาลพวกญาติญาติประคองแขนสะอึกสะอื้นออกจากศาลเห็นปุโรหิตกำลังไปทำราชการจึงซบลงที่ท้าปุโรหิตเล่าเรื่องที่ตนแพ้คดีว่าข้าแต่นายเมื่อคนเช่นท่านถวายอัตและธรรมแด่พระราชายังอยู่กาลกะเสนาบดีรับสินบนทำผู้ที่ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของปุโรหิตเกิดความสงสารกล่าวว่ามาเถิดพ่อหนุ่มเราจักวินิจฉัยคดีของท่านเองแล้วพาชาวบ้านไปยังศาลปุโรหิตกลับตัดสินให้เจ้าของนั้นแหละเป็นเจ้าของชาวเมืองต่างยินดีกับชาวบ้านเสียงนั้นได้อึกกระทึกไปทั่วเมืองพระราชาทรงสดับเสียงนั้นตรัสถามว่านั่นเสียงอะไรอมาตย์กราบทูลว่าขอเดชะธรรมทัตบัณฑิตตัดสินคดีที่การกะเสนาบดีตัดสินไว้ผิดให้ถูกนั่นเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงดีใจตรัสให้หาปุโรหิตตรัสถามว่าท่านอาจารย์ได้ยินว่าท่านตัดสินคดีหรือปุโรหิตกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถูกแล้วพระเจ้าค่ะท่านกาลกะเสนาบดีตัดสินไว้ไม่ดีข้าพระพุทธเจ้าจึงวินิจฉัยใหม่พระราชาตรัสว่าตั้งแต่นี้ไปขอให้ท่านจงตัดสินคดีเถิดเราจะได้สบายหูทั้งประชาชนจะได้มีความเจริญแล้วส่งขอร้องว่าท่านจงนั่งที่ตัดสินคดีเพื่ออนุเคราะห์ต่อราษฎรเถิดแม้นปุโรหิตไม่ปรารถนาก็ได้ทำตามพระประสงค์ตั้งแต่นั้นก็มานั่งหน้าที่ตัดสินคดีกระทำผู้เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของกาลกะเสนาบดีเมื่อไม่ได้รับสินบนตั้งแต่นั้นมาก็เสื่อมจากลาภจึงทูลเท็จพระราชาให้บาดหมางปุโรหิตว่าข้าแต่มหาราชท่านปุโรหิตปรารถนาราชสมบัติของพระองค์พระราชาไม่ทรงเชื่อทรงห้ามว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเมื่อเสนาบดีกราบทูลอีกว่าหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อขอจงทรงคอยทอดพระเนตรที่ตัดสินคดีในเวลาที่ปุโรหิตมาเถิดพระองค์จะทรงเห็นพระนครทั้งสิ้นถูกปุโรหิตกำไว้ในมือของตนพระราชาทอดพระเนตรขบวนพวกลูกความของปุโรหิตทรงเข้าใจว่าเป็นพวกของปุโรหิตทรงแหนงพระทัยตรัสถามว่าเราจะทำอย่างไรเสนาบดีกราบทูลว่าขอเดชะควรฆ่าปุโรหิตเถอะพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าเรายังไม่เห็นโทษร้ายแรงจะฆ่าเขาอย่างไรได้อมาตย์กราบทูลว่ามีอุบายอย่างหนึ่งพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าอุบายอย่างไรกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงยกกรรมอันให้แก่ปุโรหิตนั้น แล้วฆ่าเขาผู้ไม่สามารถทำกรรมนั้นได้เสียโดยความผิดนั้นเถิดพระเจ้าค่ะแล้วจึงตรัสถามอีกว่าก็กรรมอันเหลือวิสัยของปุโรหิตเป็นอย่างไรอมาตย์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ธรรมดาอุทยานที่ปลูกสร้างในพื้นดินแข็งบำรุงอยู่จะให้ผลใน 3-4 ปีขอพระองค์ตรัสเรียกปุโรหิตนั้นมาแล้วตรัสว่าท่านปุโรหิตเราประพาสอุทยานเก่ามานานแล้วบัดนี้ประสงค์จะประพาสอุทยานใหม่พรุ่งนี้เราจะไปประพาสอุทยานท่านจงสร้างอุทยานให้เราเถิดปุโรหิตนั้นคงสร้างไม่ได้เป็นแน่ทีนี้แหละพระองค์จักสำเร็จโทษปุโรหิตซะพระราชาตรัสเรียกปุโรหิตมาตรัสตามที่กาลกะเสนาบดีทูลอุบายทุกประการปุโรหิตทราบว่าพระราชาถูกกาลกะเสนาบดีผู้ไม่ได้รับสินบนยุยงแล้วกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจักรู้เองเขากลับไปเรือนบริโภคอาหารอย่างดีนอนคิดตรองอยู่บนที่นอนพิภพของท้าวสักกะได้แสดงอาการร้อนพระอินทร์ตรวจดูก็รู้ความคิดของปุโรหิตรีบเสด็จมาเข้าห้องอันมีสิริประทับอยู่บนอากาศตรัสถามว่าบัณฑิตท่านคิดอะไรปุโรหิตถามว่าท่านเป็นใครเราเป็นท้าวสักกะปุโรหิตจึงบอกว่าพระราชาให้ข้าพระองค์สร้างอุทยานใหม่ข้าพระองค์คิดว่าจักทำอย่างไรจึงจะสร้างได้ท้าวสักกะตรัสว่าบัณฑิตท่านอย่าคิดเลยเราจักเนรมิตอุทยานเช่นกับสวนนันทวันและจิตรดาให้ท่านท่านจะให้สร้างที่ไหนปุโรหิตทูลว่าขอจงสร้างอุทยานท้าวสักกะเนรมิตแล้วก็เสด็จกลับเทพนครรุ่งขึ้นปุโรหิตเห็นอุทยานโดยประจักษ์แล้วจึงไปกราบทูลพระราชาว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอุทยานสำหรับพระองค์สำเร็จแล้วขอจงเสด็จประพาสเถิดพระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นอุทยานแวดล้อมด้วยปราการมีสีดั่งมโนศิลาสูง18ศอกมีประตูรอบครบครันประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ผลิดอกออกผลสะพรั่งจึงตรัสถามกาลกะเสนาบดีว่าบัณฑิตได้ทำตามคำสั่งของเราแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบัณฑิตสามารถสร้างอุทยานได้โดยคืนเดียวจะไม่สามารถชิงราชสมบัติหรือพระราชาตรัสถามว่าบัดนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปจะให้ทำกรรมที่สุดวิสัยอย่างอื่นพระเจ้าค่ะกรรมอะไรล่ะขอจงโปรดให้สร้างสระบัวด้วยแก้ว7ประการพระราชารับว่าดีละจึงตรัสเรียกปุโรหิตมาแล้วตรัสว่าอาจารย์อุทยานท่านได้สร้างเสร็จแล้วท่านจงสร้างสระน้ำด้วยแก้ว7ประการอันสมควรแก่อุทยานนี้เถิดถ้าไม่สามารถสร้างได้ชีวิตท่านจะหาไม่ปุโรหิตกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์สามารถจักสร้างถวายได้พระเจ้าค่ะลำดับนั้นท้าวสักกะจึงเนรมิตสระบัวอันงดงามยิ่งเท่าสนาม101มีเขาวงกฎพันหนึ่งด้วยดอกประทุมห้าสีเช่นกับสระบัวรุ่งขึ้นปุโรหิตได้ทำสระนั้นให้ประจักษ์แล้วจึงกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสร้างสระบัวเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาทอดพระเนตรเห็นสระบัวนั้นจึงตรัสถามกาลกะว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปกาลกะกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์จงสั่งให้สร้างคฤหาสน์อันคู่ควรแก่อุทยานเถิดพระราชาตรัสว่าท่านอาจารย์บัดนี้ท่านจงสร้างคฤหาสน์อันล้วนแล้วไปด้วยงาช้างสมควรแก่อุทยานนี้และสระบัวเถิดหากสร้างไม่ได้ชีวิตของท่านจะหาไม่ครั้นแล้วท้าวสักกะก็เนรมิตคฤหาสน์ให้แก่ปุโรหิตรุ่งขึ้นปุโรหิตทำคฤหาสน์นั้นให้ประจักษ์แล้วกราบทูลแด่พระราชาพระราชาทอดพระเนตรเห็นคฤหาสน์นั้นแล้วจึงตรัสถามกาลกะว่าบัดนี้จะทำอย่างไรต่อไปใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข ขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างแก้วมณีอันสมควรแก่คฤหาสน์นั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้ปุโรหิตมาหาแล้วตรัสว่าบัณฑิตท่านจงสร้างแก้วมณีอันสมควรแก่คฤหาสน์ล้วนแล้วไปด้วยงานนี้เถิดเราจักเที่ยวเดินด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมณีหากท่านสร้างไม่ได้ชีวิตของท่านจะไม่มีครั้งนั้นท้าวสักกะเนรมิตแก้วมณีให้ปุโรหิตรุ่งขึ้นปุโรหิตกระทำแก้วมณีนั้นให้ประจักษ์แล้วกราบทูลแด่พระราชาพระราชาทอดพระเนตรเห็นแก้วมณีนั้นตรัสถามกาลกะบัดนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปกาลกะกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเห็นจะมีเทวดาคอยเนรมิตให้สิ่งที่ปรารถนาแก่พราหมณ์ธรรมทัตเป็นแน่คราวนี้สิ่งใดแม้นเทวดาก็ไม่สามารถเนรมิตได้ขอพระองค์จงรับสั่งสิ่งนั้นเถิดแม้นเทวดาก็ไม่สามารถเนรมิตมนุษย์ผู้ประกอบด้วยองค์สี่ได้เพราะฉะนั้นขอพระองค์จงรับสั่งกะธรรมทัตว่าท่านจงสร้างคนรักษาอุทยานประกอบด้วยองค์สี่เถิดพระราชาตรัสเรียกปุโรหิตมาแล้วตรัสว่าอุทยานสะบัวและปราสาทอันแล้วด้วยงาและแก้วมณีสำหรับส่องแสงสว่างแก่ปราสาทท่านสร้างให้แก่เราเสร็จแล้วบัดนี้ท่านจงสร้างคนรักษาอุทยานประกอบด้วยองค์สี่ทำหน้าที่รักษาอุทยานแก่เราเถิดหากท่านสร้างไม่ได้ชีวิตจะไม่มีปุโรหิตกราบทูลว่าขอจงยกไว้เป็นพนักงานเถิดเมื่อข้าพระองค์ได้รู้จักเองจึงกลับไปบ้านบริโภคอาหารอย่างดีแล้วนอนตื่นขึ้นในตอนรุ่งนั่งคิดอยู่บนหลังที่นอนว่าท้าวสักกะเทวราชสามารถเนรมิตแต่สิ่งที่ตนเนรมิตได้แต่คงไม่สามารถเนรมิตคนเฝ้าอุทยานประกอบด้วยองค์สี่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การตายอย่างอนาถาในป่านั้นแลดีกว่าตายในเงื้อมมือของผู้อื่นปุโรหิตมิได้บอกเล่าแก่ใครๆลงจากเรือนออกจากพระนครทางประตูใหญ่เข้าป่านั่งรำพึงถึงธรรมของท้าวสักกะที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งท้าวสักกะทราบเหตุนั้นจึงแปลงเป็นพรานไพรเข้าไปหาปุโรหิตเมื่อจะตรัสถามความนี้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้เข้มแข็งคนหนึ่งข้าไม่เคยเห็นทุกข์ยากมาก่อนเลยท่านอยู่เป็นสุขแล้วได้ออกจากแว่นแคว้นมาสู่ป่าอันสงัดเงียบท่านนั้นนั่งซบเซาอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ผู้เดียวเหมือนคนกำพร้าปุโรหิตได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าเราอยู่เป็นสุขแล้วได้ออกจากแว่นแคว้นมาอยู่ป่าสงัดเงียบระลึกถึงธรรมของสัตว์บุรุษอยู่นั่งซบเซาอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ผู้เดียวเหมือนคนกำพร้าท่านสักกะจึงตรัสถามว่าพราหมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดท่านจึงนั่งอยู่ที่นี่เล่าปุโรหิตตอบว่าพระราชารับสั่งให้หาบุคคลผู้รักษาสวนประกอบด้วยองค์สี่แต่ข้าพเจ้าไม่อาจหาบุคคลผู้รักษาสวนประกอบด้วยองค์สี่แต่ข้าพเจ้าไม่อาจหาบุคคลเช่นนั้นได้จึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยความตายในเงื้อมือของผู้อื่นเราจะเข้าป่าไปตายในอนาคตจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่ท้าวสักกะตรัสว่าพราหมณ์เราคือท้าวสักกะเราเนรมิตสวนให้ท่านแล้วแต่ไม่สามารถจะเนรมิตผู้รักษาสวนซึ่งประกอบด้วยองค์สี่ได้เรื่องราวในธรรมทัตบัณฑิตจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้ในวันต่อไปในนิทาน
4: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์โพชฌงค์ปริตฐ์

0: ธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทา
1: โพชฌงค์เจ็ดประการได้แก่สติคือความระลึกได้ธรรมวิจัยคือความสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมวิริยะคือความเพียรปีติคือความอิ่มใจปัสสัทธิคือความสงบกายใจเป็นองค์แห่งการตรัสรู้สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตอุเบกขาคือความมีจิตเป็นกลางธรรมเจ็ดประการนี้เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงได้ตรัสไว้ชอบแล้วหากผู้ใดเจริญโพชฌงค์เจ็ดหมั่นกระทำให้มากไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานและเพื่อความตรัสรู้ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ
0: เอกสมิงสมเยนาโทโมคันลานันจกัสปังคิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตเทสยิ

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นไข้ได้รับความลำบากมีทุกขเวทนาจึงทรงแสดงโพชฌงค์7ประการให้ท่านทั้งสองฟังท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่งซึ่งโพชฌงคธรรมและได้หายจากโรคในขณะนั้นด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ

0: ในครั้งหนึ่งแม้องค์พระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรเป็นไข้หนักจึงทรงรับสั่งให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพยินดีก็ทรงบันเทิงพระหฤทัยหายจากความประชวรป่วยไข้ได้โดยพลันด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ
1: ปะหีนาเตจะอาภาธาตินันนัมปิมเหสินัง

0: ความป่วยไข้ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามพระองค์นั้นหายแล้วไม่กลับเป็นอีกดุจดังกิเลสที่ถูกอริยมรรคกำจัดหมดสิ้นแล้วไม่หวนกลับมาเกิดอีกเป็นธรรมดาด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเถิด
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8

0: เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขออัญเชิญพระพุทธพจน์บทหนึ่งมาฝากกันหนทางสู่ความเจริญกุศลกรรมบท10ความว่าจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างและการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปาณาติบาตและการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้และการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือละมุสาวาทะเว้นขาดจากการมุสาวาทะละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างคือเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือเป็นผู้ไม่โลภในทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบท10คุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: เนื่องจากอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลากับพวกเราหรอกนะแต่อาจารย์จะมาเป็นระยะระยะนะคะทีนี้มาแต่ละครั้งก็จะเอาคำสอนในพระไตรปิฎกมาให้พวกเราเราฟังธรรมจากที่นี่ให้มั่นใจอย่างหนึ่งว่าไม่ได้พูดเราเองนะให้มั่นใจแล้วก็จะมีหลักฐานให้ว่าไปค้นคว้าได้แต่อาจารย์ก็คงจะไม่มาพูดอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าพระพุทธโพธิ์หรืออะไรเงี้ยก็เอาหนังสือพระไตรปิฎกมาตรงนี้ก็ให้รู้ว่าเนี่ยก็คือคำสอนของพระเจ้าโดยตรงนะฮะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เชื่อตำรานะแม้ตำราเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันพิมพ์ตกหล่นได้ไหมได้ก๊อปมาลงพิมพ์ผิดไปเลยมีไหมคือความที่พิมพ์แล้วก๊อปลงก๊อปลงแล้วลืมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คนอ่านก็เบลอไปเลยงงเพราะนั้นตำรานี้ก็ยังพระพุทธเจ้าก็สอนอย่าเชื่อตำราหรือแม้แต่ครูสอนครูสอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วจะเชื่อใครอาจารย์เชื่อพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนจริงไหมจะรู้ได้ยังไงในเมื่อพระไตรปิฎกก็มีสิทธิ์ผิดครูสอนก็มีสิทธิ์สอนผิดเราจะเชื่อยังไงพุทธเจ้าก็เลยมีหลักให้เชื่อ4อย่างพวกเราจำเลยนะว่าตามอาจารย์หลักความเชื่อ4ข
5: ้อหลักความเชื่อ4ข
4: ้อ1สิ่งนั้นต้องฉลาด
5: 1สิ่งนั้นต้องฉลาด
4: 2สิ่งนั้นต้องไม่มีโทษ
5: 2สิ่งนั้นต้องไม่มีโทษ
4: 3สิ่งนั้นบัณฑิตผู้รู้ต้องไม่ติเตียน
5: 3สิ่งนั้นบัณฑิตผู้รู้ต้องไม่ติเตียน
4: 4สิ่งนั้นเมื่อทำไปมากๆแล้ว
5: 4สิ่งนั้นเมื่อทำไปมากๆแล้ว
4: มีแต่ประโยชน์เกื้อกูล
5: มีแต่ประโยชน์เกื้อกูล
4: เป็นไปเพื่อสุขสิ้นกาลนาน
5: เป็นไปเพื่อสุขสิ้นกาลนาน
4: นะฮะถ้ามีครบ4ข้อนี้ควรเชื่อเลยพวกเราว่าควรเชื่อไหมคะ
5: ควรเชื่อค่ะ
4: พอเราฟังดูแล้วเท่าที่เองพูดนี่ฉลาดนะเข้าท่าฉลาด เออฟังดูแล้วไม่มีโทษเนี่ยอืมเอ๊ะไปปรึกษาบัณฑิตท่านคะมีคนสอนดิฉันอย่างเงี้ยควรทำไหมคะโอ้บัณฑิตบอกอืมใช้ได้ไม่ติเตียนและสี่พอเราลงมือทำเสร็จโอ้มีประโยชน์แล้วก็มีความสุขนานๆมีความสุขหลายปีเชียวอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเชื่อดีไหมคะเข้าใจหรือยังอย่างเงี้ยฮะนี่คือหลักการเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเธอต้องเชื่อเธอต้องเชื่อถ้าผู้สอนเป็นครูของเธอเธอต้องเชื่อไม่ใช่ถ้าครูสอนแล้วไม่ฉลาดเชื่อไหมสอนแล้วไม่ฉลาดอย่าไปเชื่อสอนแล้วมีโทษควรเชื่อไหมคะสอนให้เราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราต้องมานั่งใช้หนี้ใช้สินยาวนานหลายปีนี่มีโทษไหมคะมีโทษสอนให้เราทำแล้วบัณฑิตก็ติเตียนเราอยู่นั่นแหละใช้ได้ไหมคะใช้ไม่ได้นะคะแล้วสอนให้เราทำอะไรบางอย่างแล้วเราก็ทุกข์นานนานทุกข์อยู่นานมากเนี่ยควรทำไหมคะ
5: ไม่ควรทำค่ะ
4: อย่างเงี้ยฮะสี่ข้อเนี่ยฮะฉลาดไม่มีโทษบัณฑิตไม่ติเตียนเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนานนานอ่ะพูดสิสิ่งใดฉลาด
5: สิ่งใดฉลาดไม่มีโทษบัณฑิตไม่ติเตียนเป็นไปเพื่อประโยชน
4: ์และสุขนั้นนานนะสุขนั้นนานทำดีไหมคะ
5: ดีค่ะ
4: เอาตรงข้ามคะตรงข้ามสิ่งใด
5: สิ่งใดไม่ฉลาดมีโทษบัณฑิตติเตียนเป็นไปเพื่อ
4: ไม่มีประโยชน์แล้วเป็นไปเพื่อทุกข์นั้นนานสิ่งนั้น
5: ไม่ควรทำ
4: ไม่ควรเชื่อไม่ต้องเชื่อเลยเอายกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเช่นโกรธอย่างเงี้ยเวลาคำโกรธเกิดขึ้นบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งขึ้นในครูของเราแล้วเขาก็สอนเราใหญ่เลยบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเราดูท่าทางครูโกรธเนี่ยครูฉลาดไหมครูไม่ฉลาดเลยมันโกรธดูท่าทางไม่ฉลาดสอนมันสอนอะไรก็สอนแต่เรื่องดูโง่ๆจังเลยสอนแล้วไม่ฉลาดเลยเพราะนั้นความโกรธเนี่ยทำให้ครูเราก็ดูไม่ฉลาดแล้วสอนสิ่งที่ไม่ฉลาดแล้วสิ่งที่ให้ทำก็มีโทษอีกเวลามันโกรธมันมักจะสิ่งที่มีโทษใช่ไหมเขาโกรธไงเขาโกรธเขาบอกเฮ้ยศักดิ์ศรีเหนืออื่นใดลาออกเลยไม่ต้องกลัวมันเดี๋ยวข้าช่วยหางานให้เองทำสอนให้เราคอยโกรธไปด้วยแล้วให้เราไม่ต้องอดทนให้เราลาออกงานไปเลยเดี๋ยวครูหางานให้เดี๋ยวฉันใช้เส้นฉันเองดูแล้วไม่ฉลาดแล้วก็มีโทษครูก็เดือดร้อนต้องมาหางานให้เราทำสามเราก็เลยไปปรึกษาบัณฑิตท่านคะอาจารย์ดิฉันสอนให้อีฉันอย่างเงี้ยค่ะคือเจ้านายเนี่ยเขาเตือนดิฉันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วดิฉันก็ไปเผลอเถียงเข้าไปแล้วเจ้านายก็เลยด่าดิฉันแล้วมันด่าพลาดพิงไปถึงอาจารย์ดิฉันดิฉันก็ไปเล่าให้อาจารย์ดิฉันฟังอาจารย์ดิฉันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยแล้วก็บอกให้ฉันลาออกจากงานเลยดิฉันก็หนักใจอยู่ไม่รู้ว่างานใหม่ที่ได้มันจะเหมือนงานเก่าไหมท่านบัณฑิตเห็นควรยังไงคะบัณฑิตเขาก็บอกว่าความโกรธมันไม่ดีนะโยมความโกรธนี่ไม่ดีนะโยมให้หายโกรธก่อนเนาะส่วนอาจารย์ก็ให้เขาหายโกรธก่อนนะอย่าเพิ่งไปเชื่อคำพูดอะไรนะเดี๋ยวเขาหายโกรธแล้วเขาอาจจะพูดใหม่ก็ได้คุณโยมเองเนี่ยเมื่อหายโกรธแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจใหม่เพราะที่นี่รายได้ดีใช่ไหมดีค่ะสวัสดิการดีไหมดีค่ะเจ้านายดีไหมที่จริงเขาก็ดีนะคะแต่ว่าเขาเห็นดิฉันทำอะไรเว่อร์อย่างเงี้ยดิฉันก็เลยโดนตำหนิเท่านั้นเองเออนั้นโยมไปคิดให้ดีนะเราก็เลยเห็นว่าความโกรธของเราความโกรธของอาจารย์เชื่อได้ไหมไม่ได้เพราะทำให้ทำในสิ่งที่ไม่ค่อยฉลาดเลยสอง
5: มีโทษ
4: มีโทษด้วยสาม
5: บัณฑิตติ
4: ก็ติเตียนแล้วเราก็มานั่งคิดถ้าเราออกจากงานและอาจารย์ก็หางานให้เราไม่ได้ไอ้ย่าทุกนานไหมคะ
5: ทุก
4: เอออาจารย์ก็ทุกไหมคะ
5: ทุก
4: โอ้อาจารย์ก็ทุกอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่เชื่อละอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าสิ่งไหนมันฉลาดแล้วก็ไม่มีโทษแล้วบัณฑิตก็ไม่ตีเตียนด้วยพอเราทำไปทำไปก็มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไปเพื่อสุขนานเนี่ยควรเชื่อไหมคะ
5: ควรเชื่อ
4: เออยกตัวอย่างเช่น

0: บวชหรือไม่บวชจ้างเดือนละ 2,000 เนี่ยเอ๊ะใช่ไหมพวกเราก็เอ๊ะข้าได้เงินเดือนจากกรมสรรพากรหนักเลยนี่ก่อนบวชลูกนี่จึงใช้คำว่าจ้างก็ไม่บวชเข้าใจยังจริงไม่จริงเอ๊ะจ้าง 2,000 เนี่ย 3,000 อ๋ออึ๊บ 4,000 อ๋ออึ๊บเพราะเราได้เยอะกว่านั้นเนี่ยจ้างก็ไม่บวชแต่คนบางคนคิดออกบวชแสดงว่าเขาต้องฉลาดกว่าเราไหมอาจารย์อาจารย์ก็เวอร์แหมเห็นคนบวชฉลาดกว่าก็พวกเธอมาฟังใครสอนล่ะเนี่ยพวกเธอมาฟังนักบวชสอนเธอใช่ไหมเธอไปวัดเธอก็ไปฟังตู้เจ้าสอนบอกแม่นะก็แสดงว่าคนออกบวชฉลาดกว่าเธอไหมล่ะเออเพราะนั้นคิดออกบวชฉลาดไหม
1: ฉลาด
0: ได้ยากไหม
1: ยาก
0: ไม่ใช่ว่าคิดว่าเอ้ยอยากออกบวชวันไหนก็บวชได้วันนั้นไม่จริงเลยจริงไหมเธอลองดิเธอลองดิเธอลองไปขอบวชดิหนึ่งใครไม่ให้บวชผัวใช่เปล่าลองดิเราไปขออนุญาตผัวสิผัวเมียจะไปบวชเนอเนี่ยผัวว่าไงอึถ้าเธอไปบวชแล้วไผจะรับใจฉันไผจะถูบ้านไผจะล้างถ้วยไผจะเลี้ยงลูกโอ้แบ่งลูกมาด้วยกันเนอเลี้ยงด้วยกันนะห้ามไปบวชเนี่ยผัวไม่ให้บวชจริงไม่จริงเพราะอะไรมันร่วมรับชีวิตผิดชอบมาด้วยกันมันก็ต้องทำงานร่วมกันจริงไหมผัวไม่บวชต่อไปผัวตายเราก็จะไปบวชลูกให้บวชไหมอีแม่ไปบวชแล้วหนูจะเรียนหนังสือจะได้ไปจะส่งหนูเรียนก็ต้องส่งลูกเรียนไหมคะเห็นไหมเรามีลูกมีผัวเราก็บวชไม่ได้จริงไหมต่อไปผัวไม่มีลูกไม่มีเราเป็นสาวเขินสาวเทาต้องไปลาพ่อลาแม่บวชอีพ่ออีแม่ข้าเจ้าไปบวชเนอใช่บวชไอ้บอลก็เดี๋ยวขอเจ้าว่ามึงมีไผจีบมึงนะมึงไปบวชอ่ะขายหน้าครอบครัวนะจะไปบวชแล้วไปบวชแล้วไผจะเลี้ยงอีแม่ล่ะเอาอีกใครไม่ให้บวชอีกพ่อแอนแม่ใช่ไหมไม่อาจารย์พ่อแม่หนูตายหมดละไปขอบวชกับกิเลสคุณกิเลสคะหนูจะไปบวชนะคะถ้าหนูไปบวชแล้วหนูไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวหนูไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะกิเลสพูดว่าไงห้ามบวชขืนบวชก็ไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ร้องเพลงคาราโอเกะไม่ได้เขี่ยวไม่ได้กินสิลูกอย่าบวชนะลูกเป็นไงกิเลสเป็นแม่เราอีกเพราะนั้นที่บวชไม่ได้เนี่ยมันหลายเหตุไหมคะเพราะนั้นพอใครคิดบวชเราต้องมองหน้าเลยฮ่าขนาดนั้นกะมีบุญขนาดนั้นกะจริงไม่จริงคนคิดจะบวชแล้วบวชได้คนนั้นมีบุญไหมคะแล้วมันรอดซะที่ไหนล่ะบวชไม่นานพญามารก็หิ้วขอกลับศึกออกมาแต่งงานจริงไม่จริงเพราะนั้นคนคิดจะบวชเราต้องมองเลยว่าคนคนนี้เฮ้ยเองคิดการใหญ่นะแน่จริงไม่จริงตกลงคิดออกบวชฉลาดหรือไม่ฉลาด
1: ฉลาด
0: สองออกบวชแล้วไปรักษาศีลให้เคร่งครัดสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคอาหารทำความเพียรเป็นผู้ตื่นฝึกเจริญสติปัญญาไปฝึกสมาธิไปให้มีปัญญาแล้วตัวเองก็พ้นทุกข์ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์คนที่ทำอย่างเนี้ยบัณฑิตจะติเตียนไหม
1: ไม่ติเตียน
0: แต่ถ้าออกบวชแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมชาวบ้านทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นซื้อหวยหาเงินแล้วก็ทำตัวเลอะเทอะแบบนี้บัณฑิตติเตียนไหมคะ
1: ติเตียน
0: เพราะนั้นถ้าเราจะบวชเราก็ต้องบวชชนิดที่บัณฑิตไม
1: ่ติเตียน
0: เพราะนั้นสรุปแล้วการบวชฉลาดไหม
1: ฉลาด
0: การบวชมีโทษหรือไม่มีโทษ
1: ไม่มีโทษ
0: ถ้าบวชแล้วตั้งใจเป็นนักบวชที่ดีบัณฑิตชมหรือบัณฑิตติ
1: บัณฑิตชม
0: ถ้าบวชไปนานๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมน้อเงี้ยเอาเรามาดูชีวิตใครชีวิตหลวงปู่มั่นสมัยนั้นไฮเทคโนโลยีไม่มีแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยดังระเบิดทำไมดังระเบิดอาจารย์เพราะนายกรัฐมนตรีไปกราบใครอาจารย์ท่านคึกฤทธิ์ปราโมชไปกราบหลวงปู่มั่นเพราะอะไรหลวงปู่มั่นดังมันดังยังไงอาจารย์โหหลวงปู่มั่นสอนอะไรนี่มันโชะโชะโชะพระภิกษุดิ้นรนกันไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มั่นนี่อยู่ชนบทไกลมากมีหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นเพราะนั้นหลวงปู่มั่นมีกุฏิแค่10กุฏิห้ามมากกว่านี้เพราะจะเบียดเบียนชาวบ้านเกินไปพระไปถึงก็หลวงปู่ครับผมมาขออยู่ด้วยหลวงปู่ตอบสั้นมากไม่ต้องคิดมากเลยไปดูกุฏิถ้ากุฏิว่างก็อยู่เนอะจบภิกษุรีบไปเลยไปดูกุฏิเต็มเดินออกวัดไปไปหาวัดใกล้ๆเพราะอยากฟังธรรมหลวงปู่มั่นสมัยก่อนพระไตรปิฎกไม่เยอะไม่มีซีดีไม่มีซีดีรอมไม่มีอะไรทั้งสิ้น

0: ภิกษุพากันไปอยู่วัดใกล้ๆต่อไปวัดใกล้ๆก็เต็มต้องไกลออกไปไกลออกไปจนกระทั่งมีภิกษุรูปหนึ่งเขียนบันทึกไว้อาจารย์ได้อ่านว่ากว่าจะได้ฟังธรรมหลวงปู่มั่นเนี่ยเดินฉันเสร็จเดินเลยนะฮะฉันเสร็จปั๊บเดินละมันไม่มีรถพอไปถึงวัดหลวงปู่มั่นก็ไปนั่งฟังธรรมฟังเสร็จเดินกลับค่ำพอดีน่าเอ็นดูไหมนี่คือหลวงปู่มั่นดังระเบิดแต่ความเป็นอยู่ของท่านก็ยังมักน้อยสันโดษสมถะเรียบง่ายนะคะนายกมนตรีได้ฟังไหมพระดังขนาดนี้ได้ฟังไหมคะเข้าไปหาหลวงปู่มั่นท่านคึกฤทธิ์ปราโมทย์ไปถามว่าคุยกันนะฮะคงจะคุยกันเยอะแต่ว่าที่สุดก็ถามว่าแล้วหลวงปู่มั่นจะไปปลีกวิเวกอีกเมื่อไหร่หลวงปู่มั่นตอบว่าเราหายหิวละนี่คืออรหัตผลนะเราหายหิวละโอ้ทำไมหลวงปู่มั่นหายหิวอาจารย์หลวงปู่มั่นออกไปปฏิบัติอยู่นานนะฮะท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ไว้เยอะนะคะผู้ที่นับถือหลวงปู่มั่นเช่นหลวงตาบัวดังระเบิดไหมคะหลวงพ่อวิริยังดังระเบิดไหมคะลูกศิษย์ของหลวงปู่เนี่ยแต่ละรูปเนี่ยดังๆเนาะเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่มั่นบวชฉลาดหรือไม่ฉลาดสองหลวงปู่มั่นบวชมีโทษหรือไม่มีโทษ
1: ไม่มีโทษ
0: สามหลวงปู่มั่นบวชแล้วบัณฑิตติเตียนหรือบัณฑิตสรรเสริญ
1: บัณฑิตสรรเสริญ
0: สี่หลวงปู่มั่นบวชแล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลและเป็นไปเพื่อสุขสิ้นกาลนานไหม
1: เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเป็นไปเพื่อสุขสิ้นกาลนาน
0: หลวงพ่อวิริยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นณขณะนี้สมาธิครูสมาธิวิชาครูสมาธิไปทั่วประเทศไทยใช่ไหมหลวงปู่วิริยังช่วยเหลือชาวบ้านให้มาปฏิบัติธรรมให้มาศึกษาธรรมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นได้ทำประโยชน์และเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานไหมสิ้นกาลนานเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเรามีหลักหรือยังว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร
1: มี
0: หลักแล้วมีหลักแล้วไม่เกี่ยวว่าเป็นพระไตรปิฎกไหมไม่เกี่ยวว่าเป็นพระพุทธพจน์ไหมไม่เกี่ยวว่าคนพูดเป็นนักบวชไหมคนพูดเป็นใครไหมไม่เกี่ยวแต่เรามีหลักสี่ข้อเปรี้ยงลงไปแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดหนึ่ง
1: ฉลาด
0: หรือ
1: ไม่ฉลาด
0: ฉลาดหรือไม่ฉลาด
1: สองมีโทษหรือไม่มีโทษสามบัณฑิตติเตียนหรือไม่ติเตียนสี่สิ่งนั้นถ้าทำมากๆแล้วมีประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขสิ้นกาลนาน
0: หรือทำแล้ว
1: ไม่มีประโยชน
0: ์เป็นไปเพื่อทุก
1: สิ้นกาลนาน
0: ถ้าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเชื่อเข้าใจหรือยังอาจารย์จะขอสอนอะไรพวกเราสักอย่างหนึ่งสอนให้เธอทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเธอจะมีหนี้สินแล้วพวกเธอเป็นลูกศิษย์ฉันต้องช่วยกันชดใช้มีประโยชน์ไหม
1: ไม่มีประโยชน์
0: เป็นไปเพื่อสุขสิ้นกาลนานหรือทุกสิ้นกาลนาน
1: ทุกสิ้นกาลนาน
0: เข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราจะมีหลักในการเชื่อเลยว่าคำสอนนี้ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อเราต้องรู้เลยว่าลัทธิไหนถูกลัทธิไหนผิดคำสอนไหนผิดคำสอนไหนถูกเข้าใจหรือยังนะคะทีนี้พวกเราก็มัวแต่งงอยู่นั่นแหละว่าตกลงอาจารย์นิพพานอัตตาหรืออนัตตานิพพานอนัตตาเอ๊ะไม่ใช่มั้งอาจารย์เพราะเขาสอนว่านิพพานเป็นอัตตานะเอ๊ะแต่ว่าอย่าพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่านิพพานมันเป็นเรื่องลึกเนาะเราไม่ได้ปฏิบัติเนาะโอ้ตกลงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ดีแบบนี้เรียกว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่ชัดเจนถ้าเราชัดเจนเราต้องรู้เลยว่าถ้าสิ่งนั้นไม่ฉลาดมีโทษบัณฑิตติเตียนแล้วทำแล้วไม่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกนั้นนานเนี่ยอย่าเชื่อเลยเธอต้องรู้ด้วยตัวเธอเองอ้าวตกลงอาจารย์สรุปหน่อยว่าสิ่งไหนควรเชื่อไม่ควรเชื่อหนึ่งความโกรธเกิดขึ้นในใจเราหรือในใจคนอื่นไม่ต้องเชื่อมันจำไว้ความโกรธเกิดขึ้นในใจเราบึกบึกบึกบึกบึกแล้วมันก็คิดเลยฉันจะลาออกจากงานฉันจะยังไงอย่าเพิ่งเชื่อมันยิ้มหวานเลยบอกมาอะไรอีนางโกรธมาดูมันดูมันดูมันอีนางโกรธมาแล้วมาแล้วอย่างนี้ความโลภเกิดก็ไม่ต้องไปเชื่อมันความโง่เกิดไม่ต้องไปเชื่อมันอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูโลภหนูโกรธหนูหลงเนี่ยก็ไปศึกษาสิก็ไปศึกษาจะรู้ได้ไงใช่ไหมถูกไหมคะวันนี้ได้ฟังหนึ่งเรื่องละคือเรื่อง
1: หลักควรเชื่อหรือ
0: กาลามสูตรนะชาวบ้านกาลามะเขาปวดหัวถามพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีลัทธิหมักไม้มาที่ชนบทมาที่หมู่บ้านของข้าพระองค์มาถึงก็มาสอนอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ของฉันดีที่สุดของคนอื่นผิดได้อีกกลุ่มนึงมาสอนก็พูดอย่างเงี้ยแล้วตกลงข้าพระองค์ควรจะเชื่อใครดีเนี่ยปวดหัวปวดหัวเนี่ยพระเจ้าก็เลยสอนพระสูตรนี้ว่า10อย่างไม่ควรเชื่อ นะแม้สิ่งนั้นเป็นตำราพระไตรปิฎกแม้สิ่งนั้นเป็นครูแม้สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิบข้อเขาเล่ากันมาเขาลือกันมาไม่ต้องเชื่อแต่เอาหลักการสี่ข้อใส่เข้าไปเลยเข้าใจยังนี่คือกาลามสูตรแต่ทุกวันนี้เราศึกษากาลามสูตรไม่ครบสูตรนะฮะเราศึกษาแค่ครึ่งสูตรคืออย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อสิบข้อแต่เราไม่รู้ว่าตกลงแล้วควรเชื่อยังไงพอเราท่องสิบข้อนี้เสร็จเราเลยกลายเป็นคนดื้อด้านไปเลยคือไม่เชื่อใครสักคนเข้าใจมั้ยนักบวชสอนก็บ่เชื่ออ้าวทำไมไม่เชื่อกาลามสูตรบอกว่าบ่ฮู้จั่วพอเขาบอกว่านี่อ่องนี่พุทธวจนะเนาะพระพุทธเจ้าสอนบ่เชื่อทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าบ่ฮู้จั่วอ้าวอันนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่มนี้นะบ่เชื่อทำไมบ่เชื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าแม้ตำราก็อย่าเชื่ออ้าวแล้วเธอจะอยู่ยังไงฉันก็อยู่แบบบ่เชื่อบ่เชื่อบ่เชื่อบ่เชื่ออ้าวแล้วชีวิตเธอเป็นไงเจ๊งลงเจ๊งลงเจ๊งลงอ้าวทำไมงั้นน่ะเพราะฉันไม่เชื่อใครเลยทุกวันนี้เด็กๆก็ไม่เชื่อผู้ใหญ่เด็กๆก็ไม่เชื่อครูชาวบ้านไม่เชื่อพระไม่เชื่อใครทั้งสิ้นเพราะอะไรกลัวเชื่อแล้วเดี๋ยวเจ๊งแล้วอยู่แบบไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเลยยุ่งกันไปทั้งประเทศนะฮะเพราะศึกษากาลามสูตรไม่จบสูตรเดี๋ยวนี้เขาแผ่นพับเลยนะฮะกาลามสูตรแผ่นพับเลย1 2 3 4 5 6 7 9แล้วก็อธิบายก็มีแต่ไปเน้นอธิบายขยายความ10ข้อที่ไม่ให้เชื่อนะเป็นเน้นตรงนั้นมากเลยแต่ไม่เน้นไอ้4ข้อที่สำคัญนี้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นเราเลยกลายเป็นคนงงเบลออยู่นะไม่รู้จะเชื่อไหมเชื่อดีไม่เชื่อดีเนี่ยตกลงพวกเราจะเชื่ออะไรดีคะเชื่อความไม่โลภเชื่อความไม่โกรธและเชื่อความไม่หลงเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นอาจารย์สอนพวกเธอพวกเธอก็ต้องไม่ต้องเชื่อแต่ฟังดูดิฉลาดหรือไม่ฉลาดอย่างนี้เป็นต้นชัดไม่ชัด
1: ชัดค่ะ
0: ชัดนะลุกขึ้นยืนทั้งหมดอาจารย์ให้ยืนทำไมอ่ะนะคะยืนเพื่อจัดแถวแล้วก็ยืนเพื่อให้พวกเรามีความสุขพวกเรายืนแล้วมีความสุขไหมคะ
1: มีความสุข
0: อ้าวชาวบ้านตอบหน่อยยืนแล้วมีความสุขไหมคะแต่กินนั่งนานแล้วมันตุกก่อตุกเนาะเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าจักสี่จักแปลว่าหมุนนะฮะจักนี่คือสิ่งที่หมุนไปจักนี่คือล้อหมุนเพราะนั้นการเดินการยืนการนั่งการนอนเนี่ยต้องหมุนนะฮะคือต้องหมุนให้มันสมดุลถ้าไม่สมดุลมันจะเกิดการป่วยการทุกข์ทรมานนั่งนานๆก็ทุกข์ฮะปวดเข่าปวดแข้งปวดขานะอ้าวขอเดาใจนิดนึงเมื่อกี้พวกเราเห็นนักบวชเขากราบกันเป็นละลอกละลอกไงนะแล้วสงสัยจริงหรือเปล่าสงสัยไหมมันไอ้หยังน่ะมันอย่ามากราบพร้อมกันแน่สงสัยใช่ไหมคะเอาใครไม่สงสัยยกมือขึ้นโอ้ดีมากทำไมไม่สงสัยโยมกราบตามศีลถูกต้องคือภิกษุณีเขากราบภิกษุณีเพราะภิกษุณีเขาต้องรับไหว้นะฮะเสร็จแล้วก็เนนก็กราบภิกษุณีเพราะว่าเนนนี่ถือแค่ศีล10พอเนนกราบภิกษุณีเสร็จทั้งหมดก็หันไปหาพวกเราแล้วพวกเราก็เลยได้กราบพร้อมกันนะกราบทั้งภิกษุณีและสามเณรีแต่ถ้าเรากราบพร้อมทั้งหมดนี้อาจารย์รับไหว้พวกเราอาจารย์อาบัติอีกพระพุทธเจ้าห้ามให้ภิกษุณีรับไหว้ผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยกันเพราะว่าเขาศีลไม่เสมอเราอย่างพระภิกษุเธอสังเกตเธอไปไหว้พระภิกษุจะไม่รับไหว้ใช่ไหมจริงไม่จริงเธอไหว้ลุงไหว้ป้าเนี่ยเขารับไหว้ใช่ไหมแต่พอไปไหว้พระภิกษุท่านเฉยๆเพราะอะไรถ้ารับไหว้แล้วท่านอาบัติไม่ให้รับไหว้เอาละจบไปหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ฟังธรรมเรื่องอะไรคะ
1: กาลามสูตร
0: หลักการในการเชื่อหรือไม่เชื่อตอนนี้สบายใจไหมสบายใจนะคะว่าถ้าคุณสอนอะไรแล้วดูไม่ฉลาดเนี่ยโอ้ไม่เชื่อหรอกเอาไว้อย่างนี้ไปเลยสอนดูแล้วมีโทษอยู่แล้วไม่เชื่อนะคะเพราะนั้นขณะนี้มีลัทธิศาสนามากมายจริงไหมทุกคนสอนยืนยันของตัวเองถูกต้องกันหมดเลยแต่เราก็ต้องไปสังเกตด้วยว่าทำแล้วฉลาดหรือไม่ฉลาดนี่ในขณะที่อาจารย์สอนพวกเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะให้เราเปลี่ยนนิยบทยืนขึ้นเพื่ออะไรเพื่อคลายทุกขเวทนาทางกายเพราะพวกเราเป็นชาวบ้านซึ่งชาวบ้านสมัยใหม่เนี่ยฮะทำงานก็นั่งเก้าอี้กินข้าวก็นั่งเก้าอี้ข ขับรถก็นั่งเบาะเหมือนนั่งเก้าอี้อีกกลับไปถึงบ้านกินข้าวก็ยังนั่งเก้าอี้นั่งคุยกันโต๊ะรับแขกก็เหมือนนั่งเก้าอี้พวกเราเลยไม่ได้ฝึกการงอเข้าใจไหมฮะเส้นเอ็นพวกเราไม่ชำนาญในเรื่องที่จะงอแบบอย่างเงี้ยเพราะนั้นสองสามวันนี้ถ้าเรานั่งอย่างนี้นานๆเราจะเจ็บมากเลยนะแล้วเรามีเวลาฝึกแค่ห้าวันที่พอมันเจ็บมากๆเนี่ยจิตมันจะไปอยู่ที่เจ็บการฟังธรรมจะไม่ค่อยรู้เรื่องละเพราะว่าอัลลอฮ์นึกออกไหมบินจะลินอัลลอฮ์อัลลอฮ์แล้วพอมาฟังนักบวชพูดก็ซีซาดเหลือเกินนะนักบวชว่าบวชแล้วมีความสุขมันพวกเราก็เถียงในใจว่าสุขหาตายอย่างนี้หาอยู่บ้านหามีความสุขหรือนี่ก่อนบ่าอยู่วัดตุ๊กเบตุ๊กเฮาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจิตมันจะวิบวับวิบวับนะทีนี้จิตเนี่ยมันรับได้อารมณ์เดียวอะไรเนี่ย
1: ใจดำใจขาว
0: อยู่คนละด้านกันไหม
1: คนละด้านค่ะ
0: หมุนช้าๆจะเห็นชัดว่าอยู่คนละด้านแต่ถ้าหมุน
1: เร็วๆก็จะเห็นว่าใจดำไปอยู่ในใจขาว
0: เห็นบ่เอาถ้ามันไปอยู่ได้ไงมันอยู่คนละด้านเนี่ย
1: เพราะ
0: การเคลื่อนที่ใช่ไหมถ้าเคลื่อนที่ช้าๆเกิดแล้วดับไปใจดำเกิดแล้วใจดำดับก็เห็นใจขาวใจขาวดับก็เกิดใจดำเนี่ยถ้าหมุนช้าๆจะเห็นความดับชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดับสลับอย่างรวดเร็วเนี่ยเอ๊ะเอาพวกเธอดูให้เธอตอบว่าขาวหรือดำนะขาวดำนี่มันไม่ค่อยชัดดีกับชั่วดีกว่าถ้าดีคือขาวชั่วคือดำนะถ้าอาจารย์พูดปั๊บให้เธอบอกว่าชั่วอย่างงี้นะเธอดูนะโกรธ
1: ชั่ว
0: โกรธแล้วก็บ่น
1: ชั่ว
0: แล้วเขาก็เลยขอโทษที่ทำให้เธอลำบากฉันขอให้เงินรับขวัญเธอ 20,000
1: ดี
0: ใจดีหรือว่าใจดำ
2: ใจด
0: ีจริงๆก็ดำนะฮะแต่คนละดำกันเท่านั้นเอง ตอนนี้พวกเรายังไม่ชัดเอาดีชัดๆก็แล้วกันเอาไหมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยช่วยเรามานานตั้งแต่สมัยเราเข้าทำงานใหม่ๆแล้วเขาก็มาเยี่ยมเราเห็นเพื่อนปั๊บเมตตาเกิดไม่เกิด
1: เกิด
0: ดีหรือชั่ว
1: ดี
0: เห็นปั๊บยิ้มเลยโอ้เพื่อนมาเมตตาเกิดความสุขเกิดท่วมท้น
1: ดี
0: เพื่อนก็พูดเข้าหูเราว่าเฮ้ยนายขอโทษด้วยนะที่เมียนายไปเป็นชู้กับข้าเนี่ย
1: ชั่ว
0: ทันทีเลยใช่ไหมแต่มันเห็นชัดใช่ไหมว่าโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเขาเนี่ยจิตใจเราดีแต่พอเขาพูดว่าเขาเป็นชู้กับเมียเราเนี่ยมันชั่วเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเขาบอกพูดเล่นจะลองใจเองว่าเองน่ะรักเมียจริงเปล่า
1: ดี
0: ค่อยชั่วไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ภาวะที่มันเกิดดับช้าๆคือคนละตอนกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าเห็นชัดว่าคนละอันกันเนี่ยมันก็จะเห็นชัดแต่บางอย่างมันปุบปับพวกเราเคยมีไหมภาวะที่บางครั้งก็อยากให้แต่พอจะให้ก็ตระหนี่มีไหมบูเฮาช่วยกันบริจาคเสื้อผ้าคือคนน้ำท่วมเนอะโอ้แกไปเปิดตู้เลยพอเปิดตู้เจอผืนนี้ก็เอาไว้ก่อนเอ๊ะคือผืนนี้ดีก่อนเอาไว้ก่อนนะเอ๊ะผืนนี้เหรอผืนนี้เอาไว้ให้ลูกเขาอะไรเงี้ยคือมันจะสลับระหว่างให้กับตระหนี่ให้กับตระหนี่ให้กับตระหนี่เข้าใจไหมฮะเราเลยไม่เห็นคืองงไปหมดตกลงกูเป็นคนดีหรือคนชั่วอันเนี้ยอะไรเงี้ย
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ใจหรือไม่ถูกใจ
1: หูไม่เคยจะได้เสียง
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: จมูกไม่เคยจะได้กลิ่น
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ลิ้นไม่เคยจะได้รส
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: กายไม่เคยจะได้สิ่งสัมผัสกาย
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใจไม่เคยจะได้ธรรมารมณ
0: ์ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
2: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: คุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: Mass

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
3: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 น.